0: เทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
1: ผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนถูกโจมตีมนัญชยาสว่างแก้วทำผลงานผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ที่ประเทศแคนาดาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง30-31กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยารถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา 18:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตเย็นทรงวางพวงมาลาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 น.เป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 7:00 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์50รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงที่ในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาเวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์พระรูปสมพระยาวชิรยานวโรรสพระรูปสมเด็จพระกรมหลวงวชิรญาณวงศ์แล้วทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการและเครื่องราชสักการะถวายพุ่มเทียนเจ้าอาวาสวัดเสด็จออกจากอุโบสถไปพระรัตนศรีนิยสถานในพระอารามนี้แล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้เวลา18กระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถเชตุพนถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปณปูชนียสถานต่างๆถวายพุ่มเทียนบูชาพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสที่ตำหนักและถวายพุ่มเจ้าอาวาสวัดกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวงเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธชินราชแล้วทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการแด่พระราชาคณะพรรษาถวายพุ่มเทียนการแต่งกาย
1: กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความเพณีท้องถิ่นที
2: ่เยี่ยมอธิบดีศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยองค์และสำนักงานวัฒนธรรมถึงธรรมถ้าเราเชิญประชาชนใช้ช่วงโอกาสตลอดเทศกาลเข้าพรรษาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านบัตรธรรมลดละเลิกอบายมุขและร่วมกิจกรรม1คน1ความดีหรือกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อยวันละ1เรื่องหรือปฏิบัติความดีต่อเนื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมส่งเสริมการเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทุกภูมิภาคมาชโยรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยมีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายขณะที่กรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและมี 19,800สำนักงานผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปนายธนาโชครุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมัยการได้ตามปกติโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินในวันที่1สิงหาคมได้แก่วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569และวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนปริมปราโสภาภาครายงาน
1: สมาชิกกบข.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนเลือกแผนการลงทุนได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินของกบข.ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนคอยให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและช่วยให้สมาชิกสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งตัดสินใจการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณการเลือกอัตราออมเพิ่มการเข้าใจนโยบายแผนการลงทุนการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมการออมต่อกับกบข.และการบริหารจัดการหนี้โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินเป็นการให้บริการแบบส่วนบุคคลให้ข้อมูลและแนวทางจัดการเงินตรงความสนใจของสมาชิกเมื่อสมาชิกนัดหมายปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจะโทรหาสมาชิกตามวันเวลาที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้สมาชิกที่สนใจปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือ 1. MyGPF Application และ 2. MyGPF เว็บไซต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลห่วงใยผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและขอย้ำว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้ที่มีหนี้ค้างชำระสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระวางแผนการเงินได้เหมาะสมและลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีผู้กู้สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป่าตังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการผ่านระบบสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contract ได้อย่างสะดวกขณะเดียวกันรัฐบาลขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กยศ.ติดต่อทวงหนี้โดยขอให้ตรวจสอบทุกครั้งว่าเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่และห้ามโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลรวมทั้งไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเพราะกยศ.ไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการชำระหนี้ที่ถูกต้องสามารถชำระผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้กู้ยืมทุกคนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาพร้อมสร้างระบบกองทุนที่เข้มแข็งเพื่อส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทยรุ่นต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัดดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441 for free 24ชั่วโมง
0: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศจะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศและศูนย์ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่กองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวไว้ได้หลายลูกพร้อมระบุว่าแม้สหรัฐยังเปิดกว้างต่อการเจรจาเพื่อยุติสงครามแต่จะดำเนินการมาตรการตอบโต้อิหร่านอย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากอิหร่านได้รับมอบเครื่องยิงขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าจากจีนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์คงเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายเนื่องจากก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียต่างยืนยันว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้
1: หน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือ FSB ประกาศว่าได้ดำเนินการขอออกหมายจับสากลต่อนายพาเวลดูรอฟผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Telegram หนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรัสเซียในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับการก่อการร้ายโดยกล่าวหาว่า Telegram เป็นช่องทางรับสมัครชาวรัสเซียให้เข้าร่วมปฏิบัติการกับหน่วยข่าวกรองของยูเครนอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าประเทศอื่นๆจะให้ความร่วมมือในการจับกุมหรือไม่ FSB ยังระบุเพิ่มเติมว่า Telegram ไม่ยอมลบบอทหาคู่ชื่อ Leo Matchbot ซึ่งหน่วยข่าวกรองของยูเครนใช้เป็นเครื่องมือในการชักชวนให้เยาวชนชาวรัสเซียก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงวางเพลิงเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
0: สารข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชาวครีต2นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าบนเกาะครีตเกาะที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของกรีซโดยไฟป่าปะทุขึ้นที่เมืองเรทิมโนซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของกระแสลมแรงทำให้ทางการกรีซสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายและอากาศยานดับเพลิง8ลำเข้าควบคุมสถานการณ์เนื่องจากไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องด้านศูนย์ประสานงานรับมือเหตุฉุกเฉินของสหภาพยุโรปเตือนว่ากรีซและอิตาลีมีความเสี่ยงที่จะเผชิญไฟป่ารุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าขณะที่หลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะสเปนและฝรั่งเศสยังคงเผชิญปัญหาไฟป่าอย่างหนัก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการออดลัมราวแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ111ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเหลียงเอ็นซัวมืออันดับ298ของโลกจากไต้หวัน2-0เซต6-2และ6-4ในรอบต่อไปจะพบกับนาโอะฮิบิโนะมืออันดับ226ของโลกจากญี่ปุ่นสุดสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบ16คนสุดท้าย F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกต้องโดนจับอันฟรีลีนักสอยคิวชาวอังกฤษซึ่งเป็นลูกชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกตัวเทพชายาต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7แต้มแต่ F1 ยังอาศัยความเก๋าบวกความเฉียบคมในการออกคิวเอาชนะไปได้4-2เฟรมไปเข้าสู่รอบไปคนสุดท้ายไปพบกับบอลสุรินธนพลบุญปลอดนักสนุกเกอร์มืออันดับ9ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเตรียมลงแข่งขันศึก CV Cup 2026เลกแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนำทัพโดยนันทนิชาใจแสนรับหน้าที่กัปตันทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวพร้อมนำทีมและน้องๆดาวรุ่งทำผลงานให้ดีที่สุดพร้อมตั้งเป้าคว้าชัยชนะทุกนัดเพื่อแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยโดยรายการนี้เป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญก่อนเดินหน้าสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมโปรแกรมแข่งขันของทีมชาติไทยวันที่31กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาพบกับอินโดนีเซียวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาพบกับฟิลิปปินส์วันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาพบกับเวียดนามแต่ทอดสดทุกแมตช์ทางช่องวัน31พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมและให้โอวาทนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่โรงแรมเมอร์เคียวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกซ้อมและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลโดยพลเอกเดชาได้ให้โอวาทกับนักกีฬาว่าขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมอยู่ในระเบียบวินัยเชื่อฟังโค้ชที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอย่าให้เจ็บป่วยหรือมีอาการบาดเจ็บเนื่องจากเหลือเวลาประมาณ1เดือนครึ่งเท่านั้นและขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเ พื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยพลเอกเดชากล่าวว่า

0: 2569ฉบับที่14บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับเพดานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับเพดานกลาง47เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
0: กระแสของจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในปัจจุบันกำลังมาแรงมากๆด้วยเทค

0: โลยีที่พัฒนาขึ้นและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้หลายคนเริ่มหันมามองหามาใช้งานสักคันแต่รู้หรือไม่ถ้าเลือกไม่ดีเลือกไม่ถูกประเภทจากรถประหยัดพลังงานอาจกลายเป็นรถเร่งมรดกที่สร้างอันตรายบนท้องถนนได้วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีและเช็คลิสต์สำคัญก่อนเลือกซื้อกันค่ะเช็คลิสต์จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบไหนที่ขับขี่บนถนนใหญ่ได้จริงกำลังมอเตอร์มากกว่า250วัตต์อัตราเร่งสูงสุดมากกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องเป็นรถที่สามารถนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ประกันและภาษีต้องจัดทำพรบสามารถทำประกันภัยได้และต้องเสียภาษีรถประจำปีการใช้งานสามารถนำไปขับขี่บนถนนใหญ่ได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายทั้งนี้การเลือกใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ถูกประเภทจะช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยสบายใจและไม่เสี่ยงอันตรายขับขี่ปลอดภัยใส่ใจโลกใส่หมวกกันน็อกเช็คครบก็ปลอดภัย
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสุกสุกเขียนสอสาราสารอุกอไก่รอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสุกสว่างเปล่งประกายใสกระจ่างสุกเป็นทั้งชื่อดาวชื่อเทพและชื่อวันในรอบสัปดาห์เมื่อเป็นชื่อดาวเรียกว่าดาวสุกหรือดาวพระสุกเมื่อเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระสุกเมื่อเป็นชื่อวันเรียกว่าวันสุกในตำนานเทพของอินเดียโบราณเล่าว่าพระสุกเป็นครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้เหล่าอสูรพระสุกเป็นเทพที่มีรูปงามกายของพระสุกมีสีเลื่อมพรายทรงอาภรณ์อย่างฤาษีมีโคเป็นพาหนะ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่2ปี่พาทย์มอญแต่เดิมชาวมอญใช้วงปี่พาทย์แสดงทั้งในงานมงคลและงานอวมงคลหรืองานศพทั่วไปเหตุที่การบรรเลงปี่พาทย์มอญเป็นที่นิยมในงานศพเนื่องมาจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบรรเลงปี่พาทย์มอญในงานพระบรมศพสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีเนื่องจากทรงมีเชื้อสายมอญจนกลายเป็นความนิยมในงานศพของชนชั้นสูงว่าจะต้องมีวงปี่พาทย์มอญด้วยความนิยมดังกล่าวสืบทอดกันมายาวนานจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาวไทยหรือแม้แต่ชาวมอญรุ่นหลังมักเข้าใจว่าวงปี่พาทย์มอญแสดงเฉพาะงานศพเท่านั้น
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
8: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำเปล่าซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมใช้โอกาสในการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียช่วงต้นสัปดาห์ขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์โคนมของไทย เพื่อเร่งระบายน้ำนมดิบส่วนเกินและผลิตภัณฑ์นมที่ค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
9: ขณะนี้ท่านวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะค่ะตอนนี้เห็นว่าท่านมีนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรมโคนมของไทยตรงนี้ขอให้ท่านช่วยเจาะลึกในรายละเอียดด้วยค่ะ
10: ครับ

0: จริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันของการตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนเอกชนส่วนสหกรณ์แล้วก็มีตัวอสคเองทีนี้เนี่ยในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่ปี65นะครับตัวอสคเองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการขาดทุนสะสมทีนี้ผมก็ได้มาดูในรายละเอียดก็พบว่าหลายอย่างนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่ทั้งตัวเลขการต้องรับน้ำนมดิบจากพี่น้องเกษตรกรในจำนวนมากแต่ว่าตัวขายออกไปได้เนี่ยขายได้น้อยแล้วก็สอดคล้องกับตัวโควต้านมโรงเรียนด้วยซึ่งอสค.เนี่ยก็ได้น้อยแต่ว่าต้องรับน้ำนมดิบใหม่ก็ต้องเยอะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นนิดนึงอย่างนี้เนี่ยในตัวนโยบายที่ผมเข้ามากำกับดูแลอสค.เนี่ยผมก็ได้มีการประชุมกับผู้บริหารอสค.หลายครั้งก็ทั้งจะขับเคลื่อนให้ทำยอดขายให้ได้มากขึ้นนะครับประเด็นที่1แล้วก็ตัวประเด็นสำคัญเลยในการที่เราจะต้องแก้ไขก็คือการปรับโครงสร้างของตัวอุตสาหกรรมนมเพื่อที่ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับว่าตัวอสค.เนี่ยถูกบังคับให้รับน้ำนมดิบเนี่ยจำนวนมากแต่ว่าพอมาถึงโควต้านมโรงเรียนเนี่ยได้น้อยกว่าในของตัวสหกรณ์ได้น้อยกว่าเอกชนด้วยซ้ำอันนี้ก็ต้องมีความจำเป็นที่เราต้องปรับโครงสร้างกันรวมไปถึงราคาด้วยครับราคาที่เรารับซื้ออยู่เนี่ยก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คงต้องปรับให้มันสอดคล้องกันกับต้นทุนกับหลายอย่างครับเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่เราต้องปรับ
1: ค่ะแล้วการแก้ไขวิกฤตปัญหาน้ำนมดิบส่วนเกินนะคะแล้วก็เกษตรกรมีแผนเร่งด่วนในการระบายนมดิบส่วนเกินอย่างไรบ้างคะที่ยังมีผลิตภัณฑ์นมคงค้างอยู่ในสต็อกนะคะท่านคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปครับว่าอสค.เนี่ยถูกบังคับให้รับน้ำนมดิบเนี่ยเกินจำนวนมากพอเป็นจำนวนมากเนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารอสค.ทำอยู่ในปัจจุบันก็คือรับน้ำนมดิบมาพอเหลือเกินแล้วก็เอาไปใส่กล่อง UHT แล้วก็เก็บสต็อกไว้แต่ว่าเราเนี่ยขายได้น้อยกว่าที่เรารับมามันก็ทำให้เกิดปัญหาที่ค้างสต็อกไว้ตอนนี้เนี่ยประเด็นเร่งด่วนเลยก็คงต้องเร่งระบายสต็อกทั้งตัวที่อยู่ในโซนที่จะใกล้หมดอายุแล้วแล้วก็ตัวที่ยังเหลือวันอีกเยอะแล้วก็เหลือเป็นปีครับเราก็ต้องเร่งกันก็ให้ผู้บริหารอสค.เนี่ยหาทางออกในการเร่งระบายแล้วก็ส่วนตัวในของส่วนรัฐบาลเนี่ยก็เข้าไปช่วยครับก็จะประสานงานหน่วยงานต่างๆที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือในการซื้อแล้วก็ทำ CSR ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งของรัฐแล้วก็ของเอกชนนะครับก็ได้ประสานงานไปหลายหน่วยงานแล้วครับ
1: ในการวางแผนระยะยาวเรามีนโยบายอย่างไรที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและแก้ไขบ้างคะ
0: ในส่วนระยะกลางก่อนกันนะครับที่จะไประยะยาวคือระยะกลางเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยผมก็ได้มีการหารือกับท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ทางนิวบอร์ดหลายท่านซึ่งอุตสาหกรรมนมนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าภาพในการดูแลจริงๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างข้าวเนี่ยเรามีกรมการข้าวอย่างหลายหน่วยงานยางเรามีการยางแต่พอพูดถึงน้ำนมเนี่ยครับคือผมเนี่ยกำกับดูแลอสค.ก็จริงแต่ผมไม่ได้กำกับดูแลนมทั้งระบบดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยภาพรวมของนมเนี่ยเป็นการดูแลของนิวบอร์ดซึ่งนิวบอร์ดนี่มีหลายหน่วยงานมากมีทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์มีพี่น้องเกษตรกรมีภาคเอกชนอยู่ในนิวบอร์ดดังนั้นเนี่ยในส่วนระยะกลางเนี่ยผมก็จะเร่งดำเนินการขอความร่วมมือจากทางนิวบอร์ดนะครับให้ลองปรับปรุงโครงสร้างดูก่อนเพื่อที่จะช่วยเหลืออสค.ก่อนเช่นโควต้านมโรงเรียนจากเดิมที่เราได้รับอยู่แค่ 10% เนี่ยแต่เราต้องรับน้ำนมดิบจากพี่น้องเกษตรกรเยอะมากดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ขยับโควต้าให้อสค.เพิ่มขึ้นอีกเยอะหน่อยอันนี้ก็ประเด็นที่หนึ่งแล้วประเด็นที่สองคือเป็นไปได้ไหมที่เราจะปรับราคาของน้ำนมดิบที่เราต้องรับซื้อ22 บาทกว่าเนี่ยลงมาเหลือสัก18-19 บาทเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็กำลังประสานอสค.อยู่ครับอันนี้ก็คือในระยะกลางส่วนระยะยาวเนี่ยผมก็ได้ให้ทีมงานคณะทำงานผมนะครับทำแผนถ้าจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่การฟื้นฟูองค์กรหรือว่าต้องปรับปรุงโครงสร้างขนาดครั้งใหญ่เนี่ยตอนนี้ทีมงานก็กำลังเร่งทำแผนอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้คงจะเห็นเป็นรูปธรรมครับ
1: ค่ะว่าในสัปดาห์หน้าท่านจะเดินทางไปอินโดนีเซียกับทีมของท่านนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้อย่างไรในการขยายตลาดไปสู่ในกลุ่มอาเซียนแล้วก็นอกประเทศด้วยค่ะ
0: ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีประชุมกับท่านอัครราชทูตเกษตรนะครับก็คือเป็นทูตทางเกษตรหลายประเทศก็เห็นว่ามันเรายังมีโอกาสที่เราสามารถเปิดขยายตลาดในต่างประเทศได้ทางท่านทูตเกษตรหลายประเทศเนี่ยก็ให้ข้อแนะนำอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยครับมีหลาย potential หลายโอกาสที่เราสามารถจะเข้าไปได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คืออินโดนีเซียครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้านมซึ่งตอนนี้เนี่ยในประเทศเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการดังนั้นเองเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยนำเข้าสูงมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ว่าจะไปเจรจาครับก็ประจวบว่าพอดีท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลจะเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันที่3ที่4สิงหาท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็เลยมอบหมายให้ผมนะครับได้ร่วมคณะไปกับท่านนายกรัฐมนตรีครับก็จะใช้โอกาสนี้ครับในการจะได้พูดคุยกับทางเกษตรของท่านอินโดนีเซียครับ
1: ค่ะตอนนี้มันยังมีข้อจำกัดหรือขั้นตอนอะไรที่ยังเป็นอุปสรรคในเรื่องของมาตรฐานของเราบ้างคะ
0: ตัวของอาเซียนนะครับในหลายประเทศเนี่ยเมื่อได้คุยกับทางท่านทูตเกษตรเนี่ยท่านก็ได้รายงานว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆเรามีอย่างมาเลเซียเนี่ยเราสามารถทำการค้าขายกันได้อยู่แล้วเพราะปกติเราก็มีสินค้าประมงสินค้าปศุสัตว์ที่เราทำการค้าขายอยู่แต่ว่าตัวอินโดนีเซียเนี่ยครับเนื่องจากว่ามาตรฐานความปลอดภัยของเขาค่อนข้างสูงในการขออนุญาตนะครับมันต้องจะมีทั้งหมดหลายขั้นตอนและในมีประมาณทัก 4-5 ขั้นตอนแต่ใน 4-5 ขั้นตอนนั้นก็จะมีขั้นตอนย่อยลงไปอีกประมาณอีกสัก5-10 ขั้นตอนเลยดังนั้นเนี่ยจะใช้เวลาเนี่ยในอดีตเนี่ยใช้เป็นปีในการขออนุญาตและโรงงานหนึ่งที่จะส่งเข้าไปในอินโดนีเซียแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ให้ทางทูตเกษตรนะครับทำการบ้านว่าถ้าเกิดเรามีโรงงานที่เราพร้อมอยู่แล้วแล้วสามารถมาตรฐานสูงเลยอย่างเงี้ยอย่างอสค.เราเนี้ยเป็นโรงงานที่มาตรฐานสูงอยู่แล้วซึ่งรัฐวิสาหกิจเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้กลไกในการเจรจาให้มันเร็วขึ้นเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะไปคุยกันครับ
1: ท้ายนี้นะคะขอให้ท่านช่วยกล่าวถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานและอุตสาหกรรมนมของไทยแล้วก็การดึงอสค.ให้กลับมาเป็นองค์กรที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ครับก็เบื้องต้นเลยครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมนมในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมากแล้วก็อาชีพเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานซึ่งในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระราชทานไว้แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมาตลอดครับแต่ว่าในตัวของอสค.เองเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องรายละเอียดในตัวโควต้าเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาปรับปรุงช่วยกันดังนั้นก็ตามครับก็จะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าอุตสาหกรรมนมเราเนี่ยทั้งระบบเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นของสหกรณ์แล้วก็อสค.หรือจะเป็นของเอกชนนะครับมีความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานสูงมากดังนั้นเนี่ยก็เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมก็จะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับเร่งหาตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเพิ่มเติมให้กับพี่น้องเกษตรกรจะได้หนึ่งบางภาระเพราะว่าช่วงนี้ก็มาติดคอขวดอยู่ที่อสค.ครับตอนนี้พอถ้าเกิดอสค.ขยับได้อีกจะถึงยังไงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะขยับได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณท่านวัชรพลขาวขำท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สละเวลามาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการที่จะนำพาอุตสาหกรรมนมของไทยสู่ตลาดกว้างมากขึ้นได้นะคะในวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: กรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวทำให้ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนทั้งด้านนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติภัยอย่างเข้มงวด และด้านการปฏิบัติโดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการมุ่งเน้นการป้องกันและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยรอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.เปิดเผยว่ากทม.ได้จัดทำคู่มือและรายการตรวจสอบความปลอดภัยหรือเช็คลิสต์รวม17ข้อครอบคลุมระบบป้องกันอัคคีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินและเส้นทางหนีไฟที่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางโดยตั้งเป้าตรวจสถานประกอบการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพพร้อมประสานความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและวัสดุตกแต่งภายในร้านเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยลุกลามนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสังเกตหากพบสิ่งผิดปกติเช่นทางหนีไฟถูกล็อกหรือป้ายเตือนไม่ชัดเจนสามารถแจ้งเรื่องผ่านระบบแทฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ทันที
5: มีทั้งหมด17ข้อควบคุมได้นะทั้งอัคคีภัยความปลอดภัยของตัวอาคารต่างๆเครื่องหมายไฟป้ายทางออกฉุกเฉินระบบป้องกันการไหม้ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเส้นทางหนีไฟทางก็ไม่มีสิ่งกีดขวางมีไฟติดแล้วก็จะมีผู้มือในการตรวจด้วยว่าแต่ละข้อเนี่ยความหมายคืออะไรทางขาธิการทางอาชีวศึกษาพร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาเข้ามาช่วยตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีที่ร้านบางร้านอาจจะไม่มีงบมาหรือว่าหาผู้มาช่วยตรวจไม่ได้หรือว่าโฟมก็มีทั้งโฟมแบบรางไฟกับไม่รางไฟต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบซึ่งเชื่อว่าทำให้เรามีความมั่นใจในตัวมาตรฐานมากขึ้นและผมแนะนำนะพวกเราถ้าเกิดไปเที่ยวสถานบริการสถานประกอบการต่างๆไปดูเลยว่าทางหนีไฟอยู่ไหนมีความปลอดภัยไหมถ้าเกิดไม่มั่นใจผมว่าลองถ่ายมาแล้วเดี๋ยวก็พอออกปุ๊บเราจะรีบส่งเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้ทันทีเลย
4: นอกจากการเข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่แล้วการตรวจสอบเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าจากการประชุมร่วมกับกทม.ได้เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆทั้งเรื่องการจัดแบ่งเขตพื้นที่หรือโซนนิ่งและข้อระเบียบเดิมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
6: ท่านนายกได้ให้นโยบายว่าเรื่องโซนนิ่งจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงเนื่องจากว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากครับที่จะไปเปิดในโซนนิ่งรวมทั้งไม่สอดคล้องกับความต้องการของการทำธุรกิจเด่นมากที่ผ่านมาใช้เวลานานนะครับแล้วข้อจำกัดต่างๆรวมทั้งกฎหมายเช่นการห้ามเต้นในร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับกฎหมายบางตัวก็ห้ามไว้จะมีการนำมาดูในภาพรวมทั้งหมดได้มีการประชุมกับท่านผู้ว่ากันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเสนอท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านต้องการให้แก้ไขกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวให้สอดคล้องความเป็นจริงในสภาพสังคมในปัจจุบันครับการตรวจครั้งนี้เป็นเชิงบูรณาการคือจะมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายของกทม.เข้ามาของตำรวจเราก็จะมีทางผู้แทนจากปชน.ก็ทางโรงพักเข้าไปร่วมการที่จะไม่ได้รับผลประโยชน์ในด้านผมว่าคงเป็นไปได้ยากครับเพราะคงเป็นการตรวจสอบใกล้ชิดครับ
4: จะเห็นได้ว่าการบูรณาการของภาครัฐร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายังคงเป็นกลไกสำคัญในการวางมาตรการต่างๆให้รอบคอบยิ่งขึ้นเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัยในสถานประกอบการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งยังนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่รัดกุมยิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยนำไปสู่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและประชาชนส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภาพรวมอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลกว่า800บริษัททั่วประเทศพบภาพรวมดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญธุรกิจไทยเร่งปรับตัวรับกระแส AI และ Cyber Security ติดตามจากรายงานค่ะ
7: ในแต่ละปีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะแถลงผลสำรวจโครงการ Thailand Digital Outlook ประจำปีซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่7ของการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยผลการศึกษาในปีนี้สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกและความตื่นตัวของภาคธุรกิจไทยในการทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนายเวทังพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการด้านดิจิทัลกว่า800บริษัททั่วประเทศพบว่าดัชนีความพร้อมดิจิทัลในภาพรวมมีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถก้าวข้ามจากระดับเริ่มต้นขึ้นมาอยู่ในระดับปานกลางได้สำเร็จ ขณะที่ความพร้อมด้าน Cyber Security ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนเป็นผลจากการที่ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างจริงจังรวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ในองค์กรที่มีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะดูแข็งแกร่งขึ้นแต่ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายสำคัญในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ที่ยังเผชิญกับข้อจำกัดด้านบุคลากรโดยเฉพาะการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน Cyber Security และ AI ระดับมืออาชีพเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำในการดึงตัวบุคลากรทักษะสูงได้ขณะที่พฤติกรรมการใช้ AI ในกลุ่ม SME ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับเริ่มเรียนรู้และทดลองใช้ในโครงการนำร่องซึ่งภาครัฐมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ขยับขึ้นสู่ระดับการขยายผลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับสากล
8: เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะลดค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เราอ่านกันมีการยิงกันไปยิงกันมานะครับน้ำมันก็ขยับขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็สงครามต่างๆก็จะเห็นได้ว่าก็ใช้เทคโนโลยีเยอะมากนะครับใช้โดรนใช้ AI เข้ามาไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆตอนนี้ดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเรียกว่าปัจจัยสำคัญในบทบาทของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวง DE นะครับก็เป็นนโยบายของทั้งรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับผู้บริหารกระทรวงเนี่ยก็แน่นอนครับเราก็ต้องอยากให้มีการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับกับประเทศชาติกับผู้ประกอบการต่างๆให้มากที่สุดนะครับ
7: อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนต่อจากนี้ภาครัฐมุ่งเน้นการลดอุปสรรคด้านต้นทุนเทคโนโลยีผ่านโครงการสำคัญอย่างคลาวด์กลางภาครัฐซึ่งเป็นโมเดลการรวมศูนย์จัดซื้อจัดจ้างที่ช่วยลดต้นทุนได้ไม่ต่ำกว่า 30% เมื่อเทียบกับการจัดซื้อแบบแยกส่วนพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสากลโดยกระทรวง DE ยืนยันความพร้อมทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เทคโนโลยีชั้นสูงอย่าง AI เข้าถึงประชาชนและผู้ประกอบการทุกระดับในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อให้ดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: หลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของสหรัฐหลังประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานบังคับติดตามรายละเอียดจากทีมข่าวต่างประเทศค่ะ
9: เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้มาตรการภาษีชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกอาทิแคนาดาอินเดียเม็กซิโกสหภาพยุโรปไต้หวันญี่ปุ่นจีนรวมถึงประเทศไทยโดยอ้างว่าประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจเหล่านี้ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมาตรการภาษีรอบใหม่นี้ถูกบังคับใช้ภายใต้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าสหรัฐปี2517ที่ช่วยให้รัฐบาลสหรัฐสามารถรักษาระดับเพดานภาษีขั้นต่ำสำหรับสินค้านำเข้าเกือบทั้งหมดได้สูงถึงร้อยละ 99.4 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังคงมีการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าหลายรายการเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติปุ๋ยและอาหารบางชนิดซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพยายามครั้งล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐภายหลังจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสุดสหรัฐมีคำสั่งยกเลิกมาตรการภาษีตอบโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ50ที่ประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่ามาตรการภาษีรอบใหม่นี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากอัตราภาษีร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ใกล้เคียงกับมาตรการภาษีศุลกากรในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลายประเทศออกมาแสดงความไม่พอใจต่อมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ของสหรัฐโดยบราซิลซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบจากมาตรการภาษีชุดนี้มากที่สุดออกมาคัดค้านอย่างรุนแรงเนื่องจากมาตรการดังกล่าวขาดพื้นฐานทางกฎหมายด้วยการพยายามบิดเบือนประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานมาใช้เป็นเครื่องมือซึ่งข้ออ้างเหล่านี้ถือว่าไม่มีเหตุผลรองรับและไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกับประเทศจีนที่ออกมาประณามอย่างรุนแรงพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐเคารพข้อตกลงว่าจะรักษาระดับการจัดเก็บภาษีศุลกากรที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ภายหลังการพบหารือกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนสหภาพยุโรปกล่าวว่าประเด็นแรงงานบังคับไม่สามารถนำมาใช้กับสหภาพยุโรปได้เนื่องจากกฎหมายแรงงานของสหภาพยุโรปมีการกำหนดเงื่อนไขที่ดีต่อการทำงานของแรงงานดังนั้นข้อกล่าวหาของสหรัฐจึงไม่สมเหตุสมผลขณะที่ล่าสุดบรรดาผู้ประกอบการหลายแห่งของสหรัฐออกมายื่นฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อคัดค้านการประกาศใช้มาตรการภาษีดังกล่าวซึ่งการนำมาตรการ301มาใช้แทนมาตรการเดิมถือเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคภายในประเทศทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าเชื่อว่ามาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ของสหรัฐไม่ได้มีเป้าหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใดแต่เป็นการที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามหาช่องทางทางกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีศุลกากรจากหลายประเทศเท่านั้นอย่างไรก็ตามการที่จะยื่นฟ้องคัดค้านเพื่อยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวอาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์เคยใช้อำนาจตามมาตรา301ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรต่อจีนในช่วงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกและรอดพ้นจากการถูกฟ้องร้องในชั้นศาลมาแล้วสุพรรษาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
11: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
10: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
12: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
14: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้

0: ำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
1: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
2: ห้องอะไรมานี
1: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
2: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
1: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
3: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
4: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
8: ์สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ AM 1368กิโลเฮิรตซ์
9: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานหรือครบรอบ50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพิธีประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน10รูปโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้ร่วมถวายเครื่องไหยธรรมปิ่นโตภัตตาหารและทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนส่วนราชการร่วมตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลชาวนันมาลีรายงาน
1: ประสบกรณิกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
7: พันจ่าเอกพันพสิทธิศักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่วัดคลองวานพระรามหลวงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยรองผู้ราชการจังหวัดได้ประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์จำนวน10รูปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์จากนั้นรองผู้ราชการจังหวัดได้นำผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอบคุณพลังประชาชนชาวระแงะที่ร่วมประกาศจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงย้ำเสียงประชาชนคือพลังสร้างสันติสุข
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวขอบคุณประชาชนผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่นักเรียนเยาวชนและทุกภาคส่วนในตำบลตันจงมัดอำเภอระแงะที่พร้อมใจกันแสดงจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงพร้อมส่งเสียงสะท้อนความต้องการเห็นบ้านเกิดมีความสงบสุขปลอดภัยและสันติสุขอย่างยั่งยืนการแสดงพลังดังกล่าวมีขึ้นที่บริเวณจุดตรวจปูเกสามีอำเภอระแงะมีประชาชนเข้าร่วมกว่า200คนภายหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจแห่งนี้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการออกมาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันครั้งนี้สะท้อนว่าประชาชนไม่ต้องการให้ความรุนแรงเข้ามาทำลายชีวิตครอบครัวชุมชนและโอกาสในการพัฒนาบ้านเกิดเพราะความรุนแรงไม่เพียงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่ยังกระทบต่อการประกอบอาชีพเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าสันติสุขไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือและความไว้วางใจของทุกภาคส่วนโดยจังหวัดจะเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับการดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและร่วมกันนำพานาราธิวาสไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงาน

0: ิทธิ์ผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ. 1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตรายการนี้จะประกอบไปด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยการเจริญพันธุ์

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุธนการสมรสนะครับนำสาระความรู้ต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อจะมีประโยชน์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็อยากให้ทุกคนนั้นมีความรู้มีความเข้าใจต่างๆกับสิ่งที่บางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆลองฟังจากรายการนี้ก็จะทราบกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำผลไม้นะครับเชื่อว่าหลายคนนั้นชอบแน่นอนกับการที่ดื่มน้ำผลไม้แต่มันจะเป็นอย่างไรมันจะมีประโยชน์หรือไม่แล้วจะต้องทำอย่างไรดื่มอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนแล้วมาคุยกันในเรื่องของน้ำผลไม้นะครับว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรกันบ้างฟังเพลงกันก่อนนะครับ

ครับฟังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจถ้าคอแห้งก็ดื่มน้ำแต่น้ำที่มีประโยชน์จริงๆเนี่ยก็คือน้ำเปล่านี่แหละสมัยก่อนเขาเรียกกันน้ำเปล่าก็คือน้ำเปล่านี่แหละคุยกันแบบสนุกๆว่าน้ำเปล่าขอน้ำเปล่าหน่อยแบบนั้นก็คือน้ำเปล่านี่แหละที่มีประโยชน์ที่สุดที่เรียกกันว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเจือปนน้ำสะอาดทั่วๆไปจะดื่มร้อนเย็นได้หมดเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดแล้วซึ่งสมัยนี้ก็หาซื้อกันได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำขวดต่างๆนั้นมีขายประเทศไทยเนี่ยดีอย่างหนึ่งว่ามันมีน้ำกินอยู่ตลอดบางที่ต้องยอมรับว่าหลายประเทศนั้นเขาขาดน้ำไม่ค่อยมีน้ำต้องหาน้ำมาเป็นน้ำดื่มกินกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยสมบูรณ์ที่สุดที่สมบูรณ์อีกอย่างนึงก็คือผักสดผลไม้ต่างๆนี้ไม่ต้องห่วงเลยประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอยู่แล้วผักผลไม้มีเยอะแยะสามารถที่จะเลือกกินได้ตามฤดูกาลเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผลไม้นี้เยอะไปหมดผลไม้ต่างๆนี้อยู่ในประเทศไทยที่สำคัญก็คือว่ามีคุณภาพมีประโยชน์ด้วยแล้วก็มีเยอะแยะไปหมดถึงขั้นที่จะส่งออกไปขายได้อย่างเช่นทุเรียนแบบนี้แล้วก็อีกหลายอย่างก็มาจากเมืองไทยที่อร่อยที่สุดแล้วล่ะไปกินที่อื่นยังไงก็สู้ที่ไทยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนกล้วยหอมต่างๆพวกนี้ยังไงก็สู้ที่ของไทยไม่ได้นี่ทางผู้จัดคิดแบบนี้นะครับว่าผลไม้ไทยนี้อร่อยที่สุดแต่ว่าจะกินอย่างไรจะทานอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบดื่มน้ำผลไม้มันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบรรดาอาหารชนิดต่างๆที่เรากินผักสดๆผลไม้สดๆเนี่ยจะให้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายชนิดหากมาแปรรูปเนี่ยให้มาเป็นน้ำผักหรือน้ำผลไม้เนี่ยเราจะได้รับคุณค่าทางสารอาหารนี้ครบถ้วนหรือไม่หรือได้เท่าเดิมหรือเปล่าเมื่อเรากินสดๆแบบนั้นนี่เป็นสิ่งที่หลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรากินสดๆเนี่ยแน่นอนได้ทั้งน้ำได้ทั้งกากได้ทั้งอะไรหลายอย่างอยู่ในนั้นแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นผลไม้ถ้าเกิดเราคั้นเป็นน้ำผลไม้มาเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้วิตามินแร่ธาตุต่างๆรวมกระทั่งสิ่งที่มีประโยชน์ในผลไม้นี้จะหายไปหรือเปล่าก็มีข้อสงสัยเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าคุณค่าของน้ำผลไม้เนี่ยทั้ง2ชนิดเลยนะครับที่ทั้งกินสดแล้วก็ไม่ได้กินสดกินแบบคั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคุณค่าเนี่ยต้องบอกว่าทั้งสองอย่างนี้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเทียบระหว่างผลไม้แล้วก็น้ำผลไม้สดๆผลไม้สดนั้นย่อมดีกว่าน้ำผลไม้แน่นอนก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี่แหละเราสามารถกินได้ทั้งเปลือกเราสามารถกินเนื้อต่างๆได้แล้วก็จะช่วยในการขับถ่ายได้อีกด้วยที่สำคัญก็คือว่าบางทีที่เรากินเนื้อเข้าไปเนี่ยมันมีวิตามินเต็มที่เพราะว่าระหว่างคั้นผลไม้นั้นอาจจะไปสัมผัสแสงแดดหรือระหว่างการเก็บจะทำให้วิตามินต่างๆแล้วก็แร่ธาตุต่างๆบางชนิดนั้นสูญหายไปเช่นวิตามินซีวิตามินเอเมื่อโดนแสงก็สลายไปง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการที่คนหันมาดื่มน้ำผลไม้สิ่งที่ขาดไปก็คือใยอาหารนี่แหละซึ่งคนปัจจุบันกินผักน้อยลงอยู่แล้วถ้ากินน้ำผลไม้พวกนี้หรือน้ำผักเนี่ยไฟเบอร์หรือใยอาหารมันก็จะน้อยลงไปด้วยไฟเบอร์นี่มันไม่ใช่สารอาหารนะครับแต่มันเป็นไฟโตเคมีคอลซึ่งเป็นสารที่อยู่ในผักแล้วก็ผลไม้ซึ่งจะมีคุณสมบัติอมน้ำแล้วขณะที่อมน้ำก็จะเกิดน้ำหนักมันก็เลยไหลผ่านระบบลำไส้กระเพาะและขณะที่มันไหลไปเนี่ยมันก็จะกวาดเอาน้ำตาลไขมันคอเลสเตอรอลหรือสารก่อมะเร็งต่างๆนั้นออกจากร่างกายไปด้วยเพราะฉะนั้นไฟเบอร์ที่ได้จากผักผลไม้เนี่ยเปรียบประดุจกับไม้กวาดที่กวาดเอาสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายไปก็อย่างที่บอกนะครับถ้ากินบางทีกินทั้งเปลือกหรือมีใยอาหารอยู่จากผักผลไม้เนี่ยมันก็ทำให้เรานั้นขับถ่ายก็คือกวาดสิ่งต่างๆนั้นออกไปจากร่างกายสิ่งไม่ดีต่างๆนั้นขับถ่ายออกไปหมดสิ่งดีๆนั้นก็จะดูดซึมไปเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยคนกินผักผลไม้น้อยลงมากถ้าเป็นผลไม้บางคนก็หันไปกินน้ำผลไม้แทนแบบนั้นหรือน้ำผักก็มีไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่จะกินเนื้อสัตว์ผักบ้างเป็นบางครั้งนอกจากว่าคนในชนบทนี้คนโบราณชอบกินผักเพราะว่าเขาจะชอบกินน้ำพริกนี่แหละ
เมื่อมีน้ำพริกแน่นอนมันต้องมีของแก้มกับแก้มพวกนี้ก็คือผักนี่แหละที่จะต้องจิ้มกับน้ำพริกทั้งต้มทั้งดิบต่างๆพวกนี้มันก็จะเกิดทำให้เกิดไฟเบอร์หรือใยอาหารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่กินผักผลไม้โรคภัยก็ตามมาแน่นอนถ้ากินผักผลไม้นี้ระบบขับถ่ายของเราก็จะดีขึ้นวิตามินต่างๆก็จะมีด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนก็ชอบกินผักเหลือเกินแต่หลายคนก็จะไม่ชอบไปกินพวกอย่างอื่นแทนหรือถ้าบอกว่าจะกินผักอ่ะกินแบบใกล้เคียงละกันก็คือน้ำผักน้ำผลไม้แบบนี้มันก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ก็ช่วยได้ไม่มากเท่าไหร่สู้กินแบบสดๆดีกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าเรารับประทานอย่างถูกต้องเดี๋ยวมาดูกันว่าชนิดของน้ำผลไม้หรือน้ำผักสดเนี่ยพวกเนี้ยที่ผ่านกระบวนการเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนไปฟังนั้นก็ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับกับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับแน่นอนนะครับวันนี้มาพูดถึงผักผลไม้ต่างๆที่หลายคนนั้นชอบกินจะกินแบบดิบแบบสดหรือจะกินแบบเป็นน้ำทุกคนก็ชอบเหมือนกันแต่ส่วนมากจะเห็นนี่ก็คือกินแบบเป็นน้ำนี่แหละเพราะว่าบางทีไม่ต้องทำอะไรมากเปิดกล่องก็สามารถกินได้เลยไม่ต้องไปคั้นไม่ต้องไปทำกรรมวิธีต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีสำเร็จรูปทั้งน้ำผักแล้วก็น้ำผลไม้เพราะฉะนั้นมาดูกันว่าชนิดของน้ำผลไม้หรือน้ำผักมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าน้ำผลไม้ที่เราซื้อมาดื่มเนี่ยทั้งที่มีขายอยู่ในห้างหรือนอกห้างต่างๆพวกนี้มีทั้งชนิดแบบคั้นสดก็ตามร้านค้าตามตลาดทั่วไปก็คั้นสดๆให้เห็นเลยหรือแบบที่บรรจุกล่องบรรจุขวดหลากหลายรูปแบบแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันแบ่งได้2ประเภทเท่านั้นก็คือว่าน้ำผลไม้สดก็หมายถึงน้ำผลไม้ที่คั้นแล้วดื่มสดๆแบบนั้นเลยเรียกกันว่าคั้นเสร็จดื่มทันทีเราจะคั้นเองหรือจะให้ร้านค้าคั้นก็ได้อย่างเช่นพวกน้ำส้มพวกนี้น้ำสับปะรดพวกนี้เอาแบบสดๆแบบนั้นเลยกินกันได้เลยโดยที่ไม่เติมสารปรุงแต่งใดๆอาจจะเติมเกลือไปสักนิดนึงอย่างเช่นพวกน้ำส้มน้ำฝรั่งที่คั้นกันแบบสดๆหรือบรรจุขวดขายที่ตามตลาดทั่วไปแต่สิ่งต่างๆพวกนี้ต้องคำนึงถึงภาชนะต่างๆด้วยอย่างเช่นว่าส้มต่างๆที่ไปคั้นเนี่ยบางทีเขาต้องบีบเนี่ยต้องล้างซะก่อนนะครับเปลือกอาจจะมีสารเคมีอยู่หรือฝรั่งก็เหมือนกันคั้นเนี่ยบางทีต้องผสมน้ำลงไปน้ำนั้นสะอาดหรือเปล่าเป็นน้ำที่ดื่มได้ทันทีหรือไม่

บนั้นต้องดูด้วยเวลาคั้นหรือภาชนะที่บรรจุลงไปขวดนั้นสะอาดหรือเปล่าก็ต้องดูตรงนี้ด้วยอย่างที่สองก็คือว่าน้ำผลไม้ที่ผ่านกระบวนการก็หมายถึงน้ำผลไม้ที่ผลิตด้วยวิธีการถนอมอาหารโดยจะใส่สารกันบูดหรือสารปรุงแต่งอย่างอื่นลงไปเพื่อยืดอายุการเก็บให้นานขึ้นซึ่งน้ำผลไม้ประเภทนี้ก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันอย่างเช่นน้ำผลไม้ชนิด 100% ที่ทำมาจากผลไม้สดที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเช่นส้มฝรั่งสับปะรดเป็นต้นโดยไม่เติมกรดหรือน้ำตาลซึ่งน้ำผลไม้ชนิด 100% นี้จะมีรสชาติใกล้เคียงกับน้ำผลไม้ที่คั้นสดๆมากที่สุดเรียกกันว่าไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยแบบนั้นแต่อย่างที่สองนี้ก็คือว่าน้ำผลไม้ผสมน้ำผลไม้ประเภทนี้เนี่ยอาจจะมีผลไม้ผสมอยู่มากกว่า1ชนิดและส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเติมน้ำตาลสารกันบูดสีและก็สารปรุงแต่งกลิ่นรสลงไปโดยที่น้ำผลไม้เป็นส่วนประกอบหลักประมาณ 40% หรือ 60% ที่เหลือนั้นก็คือผสมอะไรต่างๆลงไปให้มันอร่อยกลมกล่อมแล้วก็บรรจุใส่ภาชนะพวกนั้นอย่างที่3ก็คือว่าน้ำผลไม้ UHT น้ำผลไม้ประเภทนี้เนี่ยอาจจะผลิตจากผลไม้สดหรือน้ำผลไม้แบบเข้มข้นที่ต้องมาทำให้เจือจางประมาณ 20% ถึง 100% แล้วก็บรรจุขวดหรือผนึกกล่องสุญญากาศเพื่อให้เก็บได้นานนี่ก็เรียกกันว่าแบบ UHT เหมือนกับนมนั่นแหละแต่เป็นน้ำผลไม้เพราะฉะนั้นน้ำผลไม้ต่างๆนั้นถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วเนี่ยก็ลองคิดดูว่าเราจะทานแบบไหนดีเราจะทานแบบที่เรียกกันว่าสดๆเลยไม่ต้องคั้นนั่นแหละมันมีน้ำอยู่ในตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มหรือผลไม้ที่มีน้ำอย่างแตงโมพวกนี้น้ำมันเยอะเหลือเกินกินทันทีแบบนั้นได้เนื้ออีกด้วยหรือจะเอาแบบที่เรียกกันว่าให้เขาคั้นสดๆหรือเราทำเองก็ได้คั้นสดๆแบบนั้นเลยไม่มีกากกินกันตรงนั้นเลยแบบนั้นคั้นเสร็จกินเลยแบบนั้นเลยมันก็จะได้รสชาติที่แบบดั้งเดิมแต่จะไม่มีกากใยหรือไฟเบอร์ต่างๆอีกอย่างนึงก็คือว่าอ่ะไปซื้อเอาละกันที่เป็นกล่องจะกล่องแบบไหนจะเป็นขวดแบบไหนซื้อกันเดี๋ยวเอามาแช่มันเก็บได้นานอยู่แล้วแช่ไว้จะกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้น้ำผลไม้สดๆไม่ได้น้ำผลไม้แท้ๆบางที่มันอาจจะมีส่วนผสมต่างๆที่อาจจะเป็นประโยชน์บางส่วนเท่านั้นแต่ก็จะมีโทษอีกบางส่วนและน้ำผลไม้ 100% บางที่ที่บรรจุกล่องหรือขวดไปแล้วเนี่ยอาจจะเก็บได้ไม่นานถึงแม้จะแช่ตู้เย็นก็อาจจะทำให้เสียได้หรือถ้าไว้นานๆอาจจะไม่เสียแต่กลายเป็นกรดขึ้นมาก็จะทำให้ท้องเสียได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องชั่งใจกันดูนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างผักผลไม้นั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายกันทั้งนั้นสามารถรับประทานกันได้มีวิตามินมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์รวมกระทั่งช่วยในการขับถ่ายของร่างกายอีกด้วยเพียงแค่ว่าเราจะเลือกรับประทานแบบไหนนั่นแหละครับลองคิดกันเอาเองแต่กินไว้ดีที่สุดแล้วนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระราชสีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: างที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเชื่อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
0: ์สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ AM 1368กิโลเฮิรตซ
2: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกรัมค่ะหลายจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ประสบกรณิกรชาวจังหวัดเลยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
6: ายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคาราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาบูรพาจารย์วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงตำบลกุดปองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งจังหวัดเลยจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งนี้ภายหลังประกอบพิธีสงฆ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นำผู้เข้าร่วมพิธีทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนตลอดจนพระสกนิกรชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีปณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงานครับ
1: จังหวัดตรังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขณะที่เรือนจำจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
7: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวตรังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณหอประชุมจังหวัดตรังเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้านเรือนจำจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิต าสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องราชทัณฑ์โดยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพและทรงส่งเสริมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมภายในทัณฑสถานและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ปีที่125ของการจัดงานโดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีณบริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา125ปีโดยนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอพร้อมการแสดงเรือพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแสดงยักษ์คุจากจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมทั้งการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนนอกจากนี้ในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569มีการจัดกิจกรรมวันไหลเทียนพรรษาส่วนวันที่3ถึง17สิงหาคม2569ชมกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIVผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเล็กน้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ทอฟรี24ชั่วโมง
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ50วัน
7: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยโอกาสนี้พระสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันถวายเครื่องจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยต่อพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกายพระปรีชาสามารถและพระเมตตาธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความอยู่ดีมีสุขตราบจนทุกวันนี้นพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานครบ50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
8: ณวัดใหญ่สวนนารามวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยมีพระราชเมธากรกวีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในพิธีประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลผู้เข้าร่วมพิธีร่วมเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา47วินาทีก่อนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์47รูปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับกำหนดการในวาระต่อไปจังหวัดเพชรบุรีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 7:00 น.ณหอประชุมวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารขอเชิญประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยพร้อมกันสุภาดวงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
1: แอฟริกาเร่งดำเนินมาตรการขจัดโรคตับอักเสบให้หมดไปในฐานะภัยคุกคามด้านสาธารณสุขภายในปี2573ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเร่งดำเนินมาตรการร่วมกันในการขจัดโรคตับอักเสบให้หมดไปในฐานะภัยคุกคามด้านสาธารณสุขภายในปี2573ด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขขยายการตรวจคัดกรองการรักษาและการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนแม้โรคตับอักเสบ B และ C จะสามารถป้องกันและรักษาได้แต่ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเพราะอาจนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับหากไม่ได้รับการรักษาทั้งนี้แอฟริกายังคงเป็นภูมิภาคที่มีผู้ป่วยโรคตับอักเสบสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยปัจจุบันมีชาวแอฟริกาประมาณ64ล้านคนป่วยด้วยโรคตับอักเสบ B เรื้อรังแต่มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ6ที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อและมีไม่ถึงร้อยละ2ที่ได้รับการรักษารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รมนำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษค่ะ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
6: ท่านกำลังรับฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ค่ะ

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายสโมสร SC บาสเตียเปิดตัวเอราวัณกานิเยตัวรุกทีมชาติไทยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบางสกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลเช่นเดียวกับหลายภาคส่วนได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การห้าศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนาที่จังหวัดเลยนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงโดยมีพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าภาคเอกชนตลอดจนประสบกนิกรชาวจังหวัดเลยเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายคราวาสพระราชสิริวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดสว่างสุวรรณารามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิรราชธิดาที่วัดคลองวานพระอารามหลวงโดยได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวตรังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณหอประชุมจังหวัดตรังโอกาสนี้เรือนจำจังหวัดตรังยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสสำคัญนี้ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วยทรงส่งเสริมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางภูเก็ตโมเดลปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดได้ให้คืนกลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกร้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกร้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้ได้หารือกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการยึดคืนที่ดินที่ถูกบุกรุกทั้งในเขตป่าไม้และอุทยานแห่งชาติเพื่อใช้แนวทางที่เด็ดขาดซึ่งหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการขับไล่ผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน
2: ์ท่านเนี่ยทำงานใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะต้องประชุมกับท่านสุชาติเรื่องที่ท่านไปทำงานยึดคืนที่ดินนะครับที่ถูกบุกรุกที่ดินของหลวงของป่าไม้ของอุทยานนะครับต้องได้คุยต้องเชิญท่านปกรณ์ด้วยเพราะว่าเราจะต้องอย่าให้คนมาตีความกฎหมายแล้วก็ใช้ต้องใช้เวลาคือสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดคือพอจะเข้าไปยึดจริงๆเขาบอกเดี๋ยวจะต้องรอศาลพิพากษาสุดท้ายก่อนก็ใช้เวลา20ปีจนป่านนั้นคนที่ทำผิดก็ถอนทุนไปหมดแล้วผมก็ต้องเชิญตรงวันนี้เห็นไหมครับว่าเราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าในด้านความเชื่อมั่นระหว่างประเทศยืนยันว่าประเทศไทยยังได้รับความมั่นใจจากนานาอารยประเทศทั้งด้านความมั่นคงด้านความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าโดยเฉพาะความร่วมมือกับจีน ที่การเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการครั้งล่าสุดได้มีการสานต่อโครงการต่างๆให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยินดีรับฟังคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาปรับใช้ในการทำงานจริงเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าในการพัฒนาต่อไปในทางที่ถูกต้อง
2: เป็นอันแน่นอนว่าประเทศไทยของเราก็เป็นที่มั่นใจสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาอารยประเทศทั้งในเรื่องด้านความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับในเรื่องของการค้าถ้าสังเกตหลังจากกลับจากประเทศจีนทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็ออกมาย้ำในเนื้อหาสาระที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการตอกย้ำว่าจะต้องความร่วมมือต่างๆจะต้องดำเนินต่อไปนะครับมีการสานต่อ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกระบวนการตรวจสอบข้อมูลทุจริตสอบท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้วเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางในสัปดาห์หน้าเพื่อเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้กระบวนการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะประชุมครั้งถัดไปในสัปดาห์หน้าซึ่งจะสามารถเพิกถอนข้าราชการที่กระทำการทุจริตทั้งหมดได้หรือไม่ต้องเป็นไปตามกระบวนการต่อไปส่วนที่ยังไม่มีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการที่ทุจริตการสอบนั้นทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นเพราะกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยโดยต้องทำให้เต็มที่พร้อมยืนยันว่าขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
0: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติวันที่30กรกฎาคม2569ความว่าสุราเมรยมชัปปมาทฐานะแปลว่าสุราเมรัยและของมึนเมาอื่นๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งนี้ความประมาทนับเป็นพยันตรายร้ายกาจที่สุดต่อการอบรมบ่มเพาะสติปัญญาให้เจริญเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดยังพอใจเสพสุราเมรัยอยู่ตราบใดตราบนั้นบุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่ายังเป็นคนประมาทไม่อาจนำพาตนให้พ้นจากห้วงทุกข์ด้วยสติและปัญญาได้คงดำรงฐานะแห่งคนพาลผู้มืดบอดมัวหลงวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ตลอดเวลาที่ยังประมาทอยู่นั่นเองสอดคล้องต้องด้วยพระพุทธานุสาสนีที่ว่าปมาธรรมนุนชันติพาลาทุมเมทิโนชนาแปลความว่าคนพาลมีปัญญาซามย่อมประกอบแต่ความประมาทเมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเวียนมาถึงขอท่านทั้งหลายจงสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมาแล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาดเพื่อเปิดโอกาสให้ตนพ้นฐานะคนพาลผู้มีปัญญาซามจะได้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์พร้อมสามารถใช้เป็นอุปกรณ์กำบังอันตรายในปัจจุบันและป้องกันความตกต่ำในภายหน้าสืบไปขออํานวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสรุปธรรมทุกข้อลงเป็นคติเตือนไว้ให้อย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดวัดยะหาประชารามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาจัดพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาหนึ่งเดียวใน3จังหวัดภาคใต้น้อมนำสักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง
4: บรรยากาศช่วงเช้าที่วัดยะหาประชารามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษานำดอกไม้ธูปเทียนปัจจัยร่วมทำบุญตักบาตรดอกไม้สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นหนึ่งเดียวใน3จังหวัดชายแดนภาคใ โดยมีนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมากโดยพิธีเริ่มด้วยการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรจากนั้นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตดอกไม้จากพุทธศาสนิกชนเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตรดอกไม้ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมแห่ผ้าห่มขึ้นบันไดสู่วิหารบนเชิงเขาเพื่อประกอบพิธีสังฆกรรมสักการะรอยพระบาทจำลองสี่รอยได้แก่รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมนะพระพุทธเจ้ากัสสปะและพระพุทธเจ้าโคตมะซึ่งจัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2483สมัยเจ้าอาวาสรูปที่หนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีณบริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา125ปีโดยนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอพร้อมการแสดงเรือพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแสดงยักษ์คุจากจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมทั้งการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนนอกจากนี้ในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569มีการจัดกิจกรรมวันไหลเทียนพรรษาส่วนวันที่3ถึง17สิงหาคม2569ชมกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีแสดงความรักความสามัคคีของชาวอุบลราชธานีในการรักษาสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเปิดเผยนักท่องเที่ยวเดินทางช่วงวันหยุดยาวโดยใช้บริการผ่านสนามบินภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
6: นายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงภาพรวมการเดินทางผ่านสนามบินภูมิภาคสังกัดกรมท่าอากาศยานในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆจำนวนมากโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีมีสถิติปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันหรือนิวไฮพุ่งสูงถึง 4,931 คนเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ท่าอากาศยานทุกแห่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในจุดบริการต่างๆเพื่อลดความแออัดพร้อมประสานระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวอย่างไม่มีสะดุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติหลังเกิดเหตุขัดข้องโดยปรับความถี่การให้บริการขบวนรถรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์รายงานความคืบหน้าเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องขณะนี้แอร์พอร์ตเรียวลิงก์อยู่ระหว่างเร่งแก้ไขเหตุขัดข้องโดยยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่จะปรับความถี่การเดินรถเป็นทุกๆ30นาทีทั้งนี้ขบวนรถที่มุ่งหน้าไปสถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอสับหลีกตั้งแต่สถานีหัวหมากเนื่องจากการเดินรถทิศทางเดียวส่งผลให้เวลาเดินทางจากพญาไทไปสุวรรณภูมิใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ30นาทีทำให้ขณะนี้มีผู้โดยสารสะสมหนาแน่นที่สถานีพญาไทมักกะสันและสุวรรณภูมิขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกทางแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ร่วมกับขอสมกได้จัดรถบัสรับส่งฟรีในเส้นทางสถานีมักกะสันถึงสถานีสุวรรณภูมิไปจนถึงเวลา 12:00 น.ของวันนี้รถออกทุก30นาทีจุดขึ้นรถสถานีมักกะสันอยู่ที่ชั้นกลางด้านล่างสถานีจุดขึ้นรถสถานีสุวรรณภูมิอยู่ที่ชั้น2ประตู9 สำหรับผู้ถือเหรียญโดยสารหรือโทเค็นที่ไม่ประสงค์จะเดินทางสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวนที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีส่วนผู้ใช้บัตร EMV ที่ถูกหักค่าเกินเวลาสามารถสแกน QR Code หน้าสถานีเพื่อแจ้งขอคืนเงินโดยระบุสาเหตุรถไฟล่าช้าได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อกรณีการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ชาวไทยในประเทศจอร์เจียพร้อมประสานงานกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการ
7: นายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เดินทางมาแล้วหลายประเทศขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแองการาประเทศตุรกีซึ่งรับผิดชอบในการดูแลเขตพื้นที่จอร์เจียได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงเทบิลิซีเพื่อประสานงานกับทางการท้องถิ่นแล้วสำหรับการพบร่างผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นหลังจากการรายงานว่าบุคคลดังกล่าวขาดการติดต่อเป็นเวลาหลายวันทางการไทยจึงได้เร่งประสานงานกับทางการจอร์เจียเพื่อเร่งออกตามหาจนกระทั่งพบร่างภายในห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งตามที่เป็นข่าวส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ย้ำว่ายังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้แม้จะมีการรายงานจากสื่อท้องถิ่นในจอร์เจียออกมาบ้างแล้วขอให้รอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการเพื่อความชัดเจนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามผลการสอบสวนอย่างใกล้ชิด
2: ขณะนี้ก็ประสานกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตครับของน้องครับที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับตอนนี้ก็คงต้องคอยให้ทางการจอร์เจียเขาสรุปให้เรานะครับอย่างเป็นทางการดีกว่าตอนนี้ก็ต้องรอคอยการรายงานจากทางเจ้าหน้าที่สารในทูตของเรานะครับ
7: ทั้งนี้ยืนยันว่าทางการไทยมีการแจ้งเตือนในเรื่องของความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางไปต่างประเทศอยู่เสมอโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยพร้อมแนะนำให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดของประเทศปลายทางจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องและสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนสมัครร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินสูงสุด 10,000 บาทพร้อมทำเลทองเริ่มธุรกิจได้ทันที
8: นายปูนพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนผู้ที่กำลังมองหาอาชีพหรือรายได้เสริมร่วมลงทุนในธุรกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยชูจุดเด่นของระบบแฟรนไชส์ว่าสามารถเริ่มต้นได้ทันทีจาก5ปัจจัยหลัก

0: เลทองโดยให้สิทธิ์ใช้พื้นที่ขายฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสแมคโครและตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดต้นทุนเลี่ยงภาวะขาดทุนและเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นโดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน1570ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพร้อมทั้งให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: นายศรีชัยทนผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาเปิดเผยว่าจากการคาดการสภาพอากาศล่าสุดพบว่าพื้นที่จังหวัดพะเยาจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมถึงร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในอำเภอภูซางเชียงคำดอกคำใต้ปงและเชียงม่วนรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำแม้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ปริมาณฝนตกสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาวัดได้สูงสุดถึง123มิลลิเมตรที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมขังฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอฟากท่าพร้อมปิดเส้นทางสัญจรบางช่วงเป็นการชั่วคราว
3: จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอฟากท่าและผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณถนนสายรองห้วยไข่เขียดโพนดูและสะพานห้วยไข่เขียดซึ่งมีมวลน้ำไหลท่วมผิวจราจรทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เป็นการชั่วคราวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดวันนี้พื้นที่ตำบลสองคอนและตำบลสองห้องอำเภอฟากท่าได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ภายหลังเกิดเหตุในอำเภอฟากท่าพร้อมด้วยปลัดอาวุโสทีมกู้ภัยฟากท่าผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยทีมกู้ภัยเข้าปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 4:30 นพร้อมประสานองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องสนับสนุนรถน้ำเพื่อเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบหลังระดับน้ำลดขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและดำเนินการเปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสายรองห้วยไข่เขียดพลดูซึ่งยังมีน้ำท่วมผิวจราจรและสะพานไม่สามารถสัญจรได้ในขณะนี้และขอให้ใช้เส้นทางหลักที่ยังเปิดใช้งานแทนรวมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนวรรณเรืองคำสปท.อุตรดิตถ์รายงาน
1: เทศบาลตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังระบบเตือนภัยล่วงหน้าตรวจพบปริมาณน้ำฝนสะสมสูงส่งผลให้ลำห้วยแม่อายล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนสายหลักเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
4: นายอานันต์ศรียาล่านายกเทศมนตรีตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการตรวจวัดของระบบเตือนภัยล่วงหน้าณสถานีบ้านห้องเหนือเมื่อช่วงเช้าวันนี้พบปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงอยู่ที่79มิลลิเมตรและระดับน้ำในลำห้วยแม่อายอยู่ที่ 0.868 เมตรส่งผลให้พื้นที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์สถานการณ์เฝ้าระวังโดยขณะนี้ลำห้วยแม่อายมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและสีขุ่นเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงมีน้ำท่วมขังรอการระบายบนถนนสายหลัก107ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่อายได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเร่งเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลอย่างเร่งด่วนแล้วจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อปภ.เทศบาลตำบลแม่อายที่หมายเลขโทรศัพท์053-459-111ตลอด24ชั่วโมงถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกเลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3ในปีหน้า
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้

0: มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3หรือ Global Summit ในปีหน้าซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและแข่งขันกับประเทศผู้สมัครอื่นๆสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความพร้อมและศักยภาพของระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับสากลและยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับเวที Global Summit ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการแต่ยังเป็นเวทีระดับผู้กำหนดนโยบายที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลกเพื่อหารือและกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพในระดับนานาชาติโดยเวทีนี้จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจึงเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันการแพทย์ดั้งเดิมเข้าสู่ระบบสุขภาพหลักของแต่ละประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการเจรจาความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐในการกำหนดมาตรฐานสากลเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการเชื่อมโยงเครือข่ายบริการสุขภาพซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนทั้งมิติสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์การแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิตินันทิกากิตปาโลรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
2: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเผยเทรนด์ Wellness Beauty กำลังมาแรงในเม็กซิโกโดยเปลี่ยนสถานะจากสินค้าความงามไปสู่สินค้าเพื่อสุขภาพซึ่งให้ความสำคัญกับส่วนผสมจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สุขภาพผิวเป็นโอกาสในการส่งออกของไทยเนื่องจากมีสินค้าที่ตรงต่อความต้องการในตลาดอาทิข้าวน้ำมันมะพร้าวขมิ้นมะขามใบบัวบกสารสกัดจากผลไม้และสมุนไพรไทยพร้อมแนะผู้ประกอบการใช้ช่องทางออนไลน์เจาะตลาดผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อวันที่28 กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า60 รายในจำนวนนี้6 รายมีอาการสาหัสทางการจังหวัดคุมาโมโตะกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ในโรงงานกระดาษ Nippon Paper Industry และศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะที่พังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าเกาะคิวชูเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ After Shock มากกว่า100 ครั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิรักเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังการประชุมซึ่งมีนายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีเป็นประธานระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางทหารระหว่างกองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียต่อกองกำลังระดมพลประชาชนอิรักหรือ PMF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของอิรักอย่างร้ายแรงรวมถึงยังขัดต่อหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งไม่สามารถยอมรับได้ท้ายแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมกันโดยมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มติดอาวุธในอิรักส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20 รายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านอีก4 รายสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองทัพอากาศยานยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้โจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1 รายและอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปหลบภัยที่สถานีรถไฟใต้ดินของกรุงเคียฟเพื่อความปลอดภัยขณะที่นายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีของกรุงเคียฟขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในสถานที่หลบภัยต่อไปเนื่องจากภัยคุกคามจากการโจมตีของรัสเซียยังคงไม่สิ้นสุดลงในตอนนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในทุกภูมิภาคของประเทศยูเครนนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวระหว่างการเดินทางเยือนรัฐอันเบอร์ตาทางตะวันตกของประเทศเมื่อวานนี้ด้วยกล่าวว่าเขาไม่ต้องการใช้น้ำมันดิบของแคนาดาเป็นเครื่องมือต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐเนื่องจากเป็นสินค้าสำคัญที่ต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบหากคิดที่จะปฏิเสธการส่งออกสินค้าเหล่านี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งจัดเก็บภาษีศุลกากรกับแคนาดาเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ50สำหรับไวน์ไม้ฮอกกี้และปูนซีเมนต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและยังครอบคลุมสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่19สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามสหรัฐยังยกเว้นการจัดเก็บภาษีในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกหลายประเภทได้แก่พลังงานสินค้าประมงและแร่ธาตุสำคัญต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศญี่ปุ่นรายการ BVB Evonik Japan Tour 2026เซเรโซโอซาก้าจากเจลีกเอาชนะโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกา1ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทัพเสือเหลืองจะลงสนามพบกับ FC โตเกียวในวันที่1สิงหาคมเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sportขณะที่การอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซิดนีย์ FC จาก A League ออสเตรเลียพบท็อตแนมฮอตสเปอร์จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ต้องโดนจุดโทษตัดสินและเป็นไก่เดือยทองยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะลงอุ่นเครื่องที่ซิดนีย์ต่อโดยจะพบกับเชลซีในวันที่1สิงหาคมเวลา 16:45 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าเชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวแดนนี่เวลเบกศูนย์หน้าตัวเก๋าวัย35ปีจากไบรตันมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้โรมาโน่ยังรายงานด้วยว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดยื่นข้อเสนอเบื้องต้นมูลค่า60ล้านยูโรให้แมนเชสเตอร์ซิตี้พิจารณาเพื่อคว้าตัวโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเรือใบสีฟ้าประเมินค่าตัวของดาวเตะรายนี้ไว้สูงกว่านั้นสโมสรเอสตีบาสเตียทีมในศึกดิวิชั่น3ของฝรั่งเศสประกาศคว้าตัวเอราวัณกานิเย่แนวรุกทีมชาติไทยวัย20ปีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยย้ายมาจากอาร์ซีลองสโมสรในลีกสูงสุดของฝรั่งเศสพร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2029ทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติมาเลเซียโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้เน้นไปที่รายละเอียดการเล่นที่จะใช้ในการเจอกับทีมชาติมาเลเซียก่อนการฝึกซ้อมชวันวิทย์แซ่เล้าตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าในเกมแรกที่พบกับสปป.ลาวถือเป็นเกมแรกในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่รู้สึกดีใจและจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆส่วนเกมกับมาเลเซียเป้าหมายคือคว้า3แต้มในบ้านให้ได้สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2จะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกตทองมือ26ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะศรียันชิวาลิเชตตีมือ52ของโลกจากอินเดีย2เกมรวด 21-11 และ 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเหวินยู่จางมือ47ของโลกจากแคนาดาต่อไปด้านชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมือ65ของโลกแพ้หวังยูไคมือ56ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม10-21และ15-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรันพลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยหวดเอาชนะจันทรัตน์ธรานิสร2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซางยุกยิงจากฮ่องกงด้านประเภทชายเดี่ยวพิษพงจีนาพันธ์หวดเอาชนะพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์ไป2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เฮจากศรีลังกาต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV คัพ2026เล็กแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมก่อนการเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นรายการสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบทีมก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกม
4: มันอยู่ในโปรแกรมที่เขาจะต้องเตรียมร่างกายแล้วก็เทคนิคสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยแล้วก็เอเชียนเกมด้วยนะครับในการขัน CB ครับครั้งนี้ก็เป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับทุกๆคนนะครับในสัปดาห์แรกผมก็คิดว่าทุกคนจะทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
3: ด้านนุกนิกนัทธนิชาใจแสนกัปตันทีมชุดนี้กล่าวว่าทุกทีมในอาเซียนมีศักยภาพที่ดีและไม่สามารถประมาททีมใดได้เลย
5: ก็อยากให้น้องๆ enjoy กับการเล่นค่ะเพราะว่ากับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยครับก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกที่สุดหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
3: สำหรับทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่31กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาก่อนจะไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาและปิดท้ายพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการหัวหินครับณหัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบ16คนสุดท้าย F1 เทพชัยยาอุ่นหนูพบกับอัลฟี่ลีนักสอยคิวชาวอังกฤษโดยเกมนี้ตามระเบียบของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเทพชัยยาในฐานะนักกีฬาเมนทัวร์อันดับ64ของโลกต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7แต้มผลปรากฏว่า F1 อาศัยความเก๋าเอาชนะไปได้4ต่อ2เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดนักสนุกเกอร์อันดับ9ของประเทศไทยในวันนี้ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คนรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ทอฟรี24ชั่วโมง
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าสุขสุขเขียนสศาลาสารอุกอไก่รอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสุขสว่างเปล่งประกายใสกระจ่างสุขเป็นทั้งชื่อดาวชื่อเทพและชื่อวันในรอบสัปดาห์ เมื่อเป็นชื่อดาวเรียกว่าดาวศุกร์หรือดาวพระศุกร์เมื่อเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระศุกร์เมื่อเป็นชื่อวันเรียกว่าวันศุกร์ในตำนานเทพของอินเดียโบราณเล่าว่าพระศุกร์เป็นครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้เหล่าอสูรพระศุกร์เป็นเทพที่มีรูปงามกายของพระศุกร์มีสีเลื่อมพรายทรงอาภรณ์อย่างฤาษีมีโคเป็นพาหนะ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-197-13-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่อากาศเริ่มเปลี่ยนจากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนหลายคนอาจสังเกตว่าร่างกายอ่อนแอลงเจ็บคอง่ายมีอาการไอจามหรือเป็นหวัดบ่อยขึ้นสาเหตุสำคัญมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต้องปรับตัวอย่างหนักหากร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอหรือได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนก็อาจทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงและเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะดังนั้นการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องสำคัญนอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการเสริมอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะด้วยหนึ่งในสารอาหารสำคัญที่หลายคนรู้จักคือวิตามินซี ซึ่งมีบทบาทในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบในร่างกายและลดระยะเวลาการเป็นหวัดได้อีกด้วยวิตามินซีสามารถพบได้ในผลไม้หลายชนิดเช่นส้มฝรั่งมะขามป้อมและสตรอเบอรี่หรืออาจรับประทานในรูปแบบอาหารเสริมเพื่อให้ได้รับในปริมาณที่เหมาะสมอีกหนึ่งสารอาหารที่มีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันคือวิตามินดีซึ่งช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นปัจจุบันพบว่าหลายคนมีภาวะขาดวิตามินดีเนื่องจากใช้ชีวิตในอาคารหรือทำงานในห้องแอร์เป็นเวลานานการได้รับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าหรือการเสริมวิตามินดีในปริมาณที่เหมาะสมจึงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้สังกะสีหรือซิงค์ก็เป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยช่วยในการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันและช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อทางเดินหายใจการรับประทานอาหารที่มีสังกะสีเช่นเนื้อสัตว์ถั่วธัญพืชหรืออาหารเสริมจะช่วยให้ร่างกายมีความพร้อมในการป้องกันเชื้อโรคมากขึ้นท่านผู้ฟังคะฤดูฝนอาจเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเสี่ยงเจ็บป่วยมากที่สุดของปีแต่ด้วยการปรับพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันก็สามารถเสริมเกราะป้องกันให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมรับมือกับทุกสภาพอากาศได้อย่างมั่นใจโดยการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เสริมวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นรวมถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีและแม้อาหารเสริมจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการเติมเต็มสารอาหารที่ร่างกายต้องการแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างสมดุลการรักษาความสะอาดและการใส่ใจสุขภาพในชีวิตประจำวันเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็จะสามารถผ่านช่วงอากาศแปรปรวนไปได้อย่างมั่นใจและมีสุขภาพที่ดีตลอดฤดูกาลค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
12: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
13: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
12: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

พชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: 13:02 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงไม่ใช่รายการนี้เพิ่งเริ่มนะทั่วทิศถิ่นไทยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะพบกันในวันหยุดค่ะวันพฤหัสบดีที่30 กรกฎาคม 2569วันนี้เป็นวันพระใหญ่วันเข้าพรรษาด้วยค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะแล้วก็ประสานรายการด้วยนะคะรวบเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีทีมงานนิวมีเดียค่ะท
0: ี
1: มออนไลน์นะคะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะมาทำงานกันวันหยุดนะคะ
0: วันหยุดก็จะสับสนนิดหน่อย
1: ไม่หน่อยนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันยังตกใจว่า
0: ตกใจคือนึกว่า
1: ภาพไม่ทันนะเบรกไม่ทัน
0: คือเมื่อสักครู่ดิฉันจัดอยู่อีกคลื่นนึงแล้วก็สมองมันก็เลยแบล็งไปนึกว่าเราอ่ะเข้าสู่พาร์ทใหม่ก็คือเพิ่งพักเบรกไป
1: ยังค่ะเริ่มรายการอีกรายการนะคะ
0: แล้วเปลี่ยนโหมดเนาะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกษตรค่ะเพราะว่าทุกวันพฤหัสบดีเราก็จะมีนัดกับอาจารย์ทองธรรมดาซึ่งท่านเองก็เป็นประด้วยนะคะไปอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายซึ่งในวันนี้ก็จะมีประเด็นที่จะมาพูดคุยกันด้วยส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นทำเป็นธุรกิจเป็นแบบภาคการเกษตรเป็นแบบว่าเศรษฐกิจหรือว่าจะปลูกไว้กินเองมีปัญหาเตรียมคำถามไว้เลยค่ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้นะคะนอกจากจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์819กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ยังมี FM 105กิโลเฮิรตซ์ด้วยรวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะที่รับสัญญาณรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถรับฟังรับชมผ่านทางออนไลน์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเที่ยวกันก่อนนะคะ
0: นี่วิวสวยมากเลยอ่ะ
1: วันนี้จัดรายการอยู่กลางเขื่อน
0: เขื่อนอะไรคะจะจมน้ำไหม
1: เขื่อนนี้อยู่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
0: โอ้สวยมากค่ะ
1: เขื่อนวชิราลงกรณ
0: ์
1: จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2522นะคะสร้างกั้นแม่น้ำแควน้อยเป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูง92เมตรสันเขื่อนกว้าง10เมตรความยาว1,019เมตรนะคะเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าป้องกันอุทกภัยรวมไปถึงดูแลการเกษตรด้วยพื้นที่อ่างเก็บน้ำอยู่ในอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขบุรีค่ะมีปริมาตรเก็บกักน้ำได้ 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเขื่อนวชิราลงกรณ์แทนชื่อเดิมก็คือเขื่อนเขาแหลมนะคะตามพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่13กรกฎาคม2544ค่ะปัจจุบันนะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์ดูแลโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริเวณสันเขื่อนนะคะเปิดให้นักท่องเที่ยวขับรถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกานะคะตั้งแต่เช้าเลย6นาฬิกาแล้วก็ไปจนถึงช่วงเย็นเลยนะคะ18นาฬิกาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะใกล้ทางขึ้นสันเขื่อนนะคะก็มีร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็มีห้องน้ำไว้ให้นักท่องเที่ยวด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าไปแล้วจะไม่มีอาหารไม่มีกาแฟไม่มีห้องน้ำไว้บริการนะคะวางใจได้แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเขื่อนวชิราลงกรณ์ใครที่ไปเที่ยวเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วนะคะแวะไปเที่ยวที่บ้านเตาถ่านบ้านท่าแพอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบ้านอีตองจุดชมวิวป้อมปี่แล้วก็น้ำตกผาตาดได้ค่ะก็ไปครั้งเดียวให้คุ้มเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ ดิฉันก็เพิ่งไปมา
1: ค่ะไปที่ไหนคะ
0: ล
1: ู
0: กไปตะกี้เห็นมุมนั้นน่ะมุมด้านขวาดิฉันน่ะวิวมันดีฉันก็เลยไปดูว่า
1: ไปชมวิวนิดนึง
0: ชมวิวนิดนึง
1: ค่ะ
0: เอ๊ะมันจะมีปลาให้เราดูไหมนะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วมีไหมคะ
0: พอไปดูแล้วแบบมันอยู่ลึกแล้วอยู่บนชั้นเขื่อนไงมันก็เลยมองไม่เห็นนะคะก็อย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่ากาญจนบุรีเนี่ยไม่ได้มีดีที่เขื่อนที่นี่ที่เดียวนะคะความสวยงามยังมีอีกมากมายอาหารการกินก็ถูกอกถูกใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วขึ้นชื่อก็ต้องเป็นพวกปลาเนา
1: ะ
0: เมนูที่ทำมาจากปลามีผลไม้อย่างทุเรียนมีเงาะอะไรนะอำเภอที่คุณพูดมาสักครู่
1: ทองผาภูมิ
0: เงาะทองผาภูมิอร่อยมากเลยค่ะต้องไปนะคะ
1: เป็นเงาะโรงเรียนไหมคะหรือว่าเงาะ
0: มันน่าจะมันน่าจะเป็นเงาะป่าเงาะเขาอะเพราะว่าผมได้สวนอันนี้ฮิงมุกกันนะคะจะได้สดชื่นไม่ใช่หรอกเพราะว่าในช่วงบ่ายเนี่ยหลายคนก็เริ่มง่วงแล้วย
1: ิ่
0: งอย
1: ู่
0: บ้านด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ตาหย่อน
0: นี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะยังตกถึงท้องเลยนะคะก็คุมน้ำหนัก
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปกินตอนเย็นทีเดียวจัดเต็มเลย
1: คุมน้ำหนัก
0: คุมน้ำหนักคุมไปอยู่ตอนเย็น
1: คุมออก
0: คุมออก
1: ไม่ออกไม่ได้
0: ไม่ได้คุมข้าวนะคุมออก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะทุกๆสัปดาห์นะคะก็จะมีการประชุมครม.นะคะซึ่งครม.ล่าสุดเนี่ยได้มีการเห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์บุคคลรถทบทวนสิทธิ์นะคะถึง31สิงหาคมนี้สำหรับหลายคนฟังเอ๊ะรถปรับปรุงเกณฑ์คนรถคืออะไร
1: คือ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคือเดิมเนี่ยได้ขยายเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีการปรับปรุงเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติเห็นชอบแล้วนะคะว่าจะต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569หลังจากผลการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยไปพบผู้ผ่านเกณฑ์อยู่ที่ 9,500,000 กว่ารายค่ะจากผู้ที่ไปลงทะเบียนทั้งหมดนะคะ18ล้านกว่ารายขณะที่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็ยังมีอยู่ที่9ล้าน3แสนกว่ารายเรียกได้ว่าเกือบครึ่งๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยประมาณนี้ก็เลยทำให้เกิดเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์บางประการซึ่งมันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงนะคะอย่างเช่นคนที่ครอบครองรถเก่าที่มีอายุการใช้งานเนี่ยคือมันหมดสภาพการใช้งานไปแล้วหรือว่าคนที่กำลังศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองนะคะรัฐบาลก็เลยมีคำสั่งให้ทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงมากขึ้นสำหรับคนที่มีรายได้น้อยที่เดือดร้อนจริงโดยครม.นั้นเห็นชอบสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยในปีเป็นโครงการของปี2565ให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึง30กันยายนก็คือเดือนหน้านะคะเดือนกรกฎาคมนะคะก็คือถ้านับก็คือประมาณ2เดือนนะคะประมาณ2เดือนแล้วก็ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการในปีนี้เนี่ยคือเกณฑ์ใหม่นะคะที่ได้รับสิทธิ์คนใหม่เนี่ยเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่1ตุลาคม2569นอกจากนี้ค่ะจะมีการปรับปรุงเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูของกลุ่มบางกลุ่มอย่างเช่นไม่นับรวมผู้เรียนบางกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็วิสาหกิจชุมชนบัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่มีมูลค่าหรือว่าไม่มีกรรมสิทธิ์การยกเว้นการนับรถจักรยานยนต์ที่อายุมากกว่า15ปีรวมไปถึงรถยนต์รถที่ใช้งานในภาคการเกษตรนะคะภาคการเกษตรก็จะมีรถไถรถเกี่ยวข้าวอะไรแบบนี้ไหม
1: รถคุ
0: กรถไถเล็กอ่
1: ะ
0: ควายเหล็กนั่นแหละค่ะแล้วก็ยกเว้นเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับการใช้งานทางการเกษตรที่มีอายุมากกว่า20ปีแล้วก็สำหรับการขยายเวลาที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยถึงวันที่31สิงหาคมค่ะสามารถไปยื่นได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป่าตังก็ได้ค่ะแอปทางรัฐก็ได้นะคะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5แห่งค่ะแล้วก็ยังมีการขยายเวลาแก้ไขข้อมูลให้กับหน่วยงานไปตรวจสอบคุณสมบัติไปจนถึง20กันยายนนี
1: ้
0: โดยมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จขึ้นมาก็คือ OSS นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนแล้วก็ทบทวนสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะทีนี้ไปดูเรื่องของสินค้า GI กันบ้างนะคะ กรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก็เดินหน้าส่งเสริมผ้าขิดสลับหมี่หนองบัวลำพูหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ลำดับที่2ของจังหวัดนะคะเพื่อยกระดับผ้าทอพื้นเมืองสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสแข่งขันในตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะผ้าขิดสลับหมี่หนองบัวลำพูเนี่ยเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะมีเอกลักษณ์จากการผสมผสานเทคนิคการทอลายขิดและลายมัดหมี่ไว้ในผืนเดียวค่ะทำให้เกิดลวดลายที่สวยงามแล้วก็สะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเช่นลายดอกบัวหลวงลายหงแล้วก็ลายพญานาคนะคะการพัฒนาผ้าขิดสลับหมี่เริ่มโดดเด่นตั้งแต่ปี2525ภายหลังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกองเพนเพื่ออนุรักษ์แล้วก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจนกลายมาเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะนอกจากนี้นะคะผ้าขิดสลับหมี่ยังมีความโดดเด่นจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดทั้งแหล่งปลูกม่อนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแล้วก็พืชให้สีย้อมธรรมชาตินะคะส่งผลให้ผ้ามีสีสันแล้วก็มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับคุณสมบัติของสินค้า GI ค่ะปัจจุบันนี้นะคะผ้าขีดสลับหมี่หนองบัวลำพูได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดกว่า41ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะโดยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการรักษามาตรฐานการผลิตการใช้ตรา GI แล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคขยายตลาดพรีเมียมแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: ค่ะเรื่องของสินค้า GI นะคะบางทีเราก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันนะคะตอนนี้เวลา 13:14 นะ
1: คะ
0: ช่วงนี้เราจะไปพูดคุยเรื่องการเกษตรค่ะกับอาจารย์ทองธรรมดาซึ่งตอนนี้นะคะอาจารย์ทองอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะพี่สายชนคะเดี๋ยวเราไปทักทายอาจารย์ทองกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้วันหยุดวันเข้าพรรษาอาจารย์ไปทำบุญที่ไหนมาคะ
2: อ๋อผมทำทุกวันอยู่แล้วฮะไม่ได้เน้นทำวันสำคัญ
0: ค่ะทำบุญให้กับสุขภาพทำบุญให้กับพื้นแผ่นดินด้วยนะคะแล้วก็ให้ผู้ฟังหลายๆท่านด้วยที่โทรไปปรึกษาเรื่องการ
2: เพชรหนึ่งเอ๊ะวันนี้ไม่ได้สัมภาษณ์ทางเฉลิมพระเกียรติเหรออ ๋
0: อไม่ได้สัมภาษณ์ค่ะ
2: อ๋อครับครับผมก็เลยงงว่าธรรมดาวันนี้มันต้องครึ่งชั่วโมงเนาะ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์ตอนนี้อาจารย์เรื่องของกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติอาจารย์เดินหน้าไปถึงไหนแล้วคะกิจกรรมที่จะมีในทุกๆเดือนนะคะ
2: อ๋อฮะที่งานเฉลิมพระเกียรติวันที่1ที่2นี้นะครับ
0: ค่ะ
2: ครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยมันจะเป็นงานก็เรียกว่าสารต่องานแม่นะครับก็คือเดือนสิงหาคมมันเป็นเดือนวันแม่นะครับทางพิพิธภัณฑ์ก็มีงานเสาร์อาทิตย์1-2นะครับแล้วก็มีอบรมมีสินค้ามีร้านค้ามากมายนะครับก็อยากจะเชิญชวนเนาะเพราะว่าหลายคนมีหยุดยาวเลยเนา
0: ะ
2: นะครับบางคนหยุดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับต่อไปถึงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึง
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ยาวเลย
2: หยุดตั้ง9วัน10วันไปเลยนะครับผมกลัวว่าเวลามาทำงานแล้วจะทำเป็นไหมนะ
1: มัน
2: หยุดงาน
1: ไป
2: น
1: ะ
0: จำไม่ได้แล้ว
2: นะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันที่แซวเล่นเยอะนะอันที่แซวนี่อิจฉานะว่าผมเองไม่เคยมีวันหยุดจากเขาเลย
0: ค่ะ
2: นะครับทำทุกวันนะครับเลยแซวคนที่มีเงินเดือนกินเนาะไม่ต้องหารายได้แถมยังได้หยุดยาวอีกนะครับอันนี้แซวเล่นเฉยๆนะอย่าโกรธกันนะครับก็ใครว่างเนาะเสาร์อาทิตย์นี้ก็มาเที่ยวกันที่งานสารต่องานแม่นะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมเกียรติก็มีร้านค้ามากมายนะครับร้อยกว่าร้านค้านะครับมีอบรมวิชาของแผ่นดินนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะมีอบรมหลายเรื่องนะครับรายละเอียดคงไม่ลงกันเนา
0: ะ
2: ก็มาดูเอานะครับแล้วก็ร้านผมก็มีต้นไม้มารอบนี้ก็มาเยอะเนาะนะครับแล้วก็มีของแปลกๆ ที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะครับว่าหลายคนเนี่ยนะครับเดือนที่แล้วเนาะว่ามีมะม่วงกะล่อนมาแต่คุณเอามาน้อยเกินไปนุ่มต่อว่านะครับคนที่มาวันท้ายๆของงานแล้วมาช่วงบ่ายๆเนาะมันก็จะไม่ได้ของนะครับท่านฟังแล้วเนี่ยเรียกว่าแฟนรายการเอฟซีเนี่ยนะครับมาวันแรกแล้วก็มาช่วงเช้าเนาะนะครับอย่างเช่นวันเสาร์ตอนเช้าเนี่ยคือเราเอาของมาเนี่ยรอบนึงก็ห้าหกคันรถนะเยอะมากนะครับหลายพันต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมาวันเสาร์ช่วงเช้าเนี่ยรับรองว่าได้แน่นอนนะครับแต่ถ้ามาจนวันอาทิตย์ตอนบ่ายแล้วก็มาบ่นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเนา
0: ะ
2: นะครับเราก็พยายามที่สุดแล้วก็ได้แค่นี้นะครับบางคนบอกทำไมไม่ออกสิบล้อไปเลยไม่ได้ขนมาเยอะๆนะครับมันติดเวลานะมันเข้าเมืองไม่ได้สิบล้อครับมะม่วงกะล่อนรอบนี้ก็มีมานะครับแล้วก็น้องกบน้องอ้อเคยได้ยินมะม่วงเจ้าคุณทิพย์ไหม
3: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: มะม่วงอะไรนะคะ
2: เจ้าคุณทิพย
1: ์เจ้าคุณทิพย
0: ์ทิพย์หรือทิพย์
2: มะม่วงเจ้าคุณทิพย
0: ์ทิพย์ทิศไทยอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ยันเน่แต่ฮะของทิพย์อะไรประมาณนั้นนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับมะม่วงเจ้าคุณทิพย์เนี่ยมันเป็นมะม่วงโบราณเนาะแล้วก็หายไปจากวงการพักนึงแล้วเพราะว่าเขาหาต้นพันธุ์มาทำพันธุ์ไม่ได
1: ้
2: นะครับตอนหลังก็เลยไปได้มายังไงไม่รู้ก็เริ่มมาทำพันธุ์ขายแล้วคนก็ชอบมากนะครับคือเป็นมะม่วงที่กินอร่อยทั้งดิบทั้งสุกนะครับ
1: เนื้อแข็ง
2: มีรสชาติหวานมันแล้วก็ไม่มีเสี้ยนนะครับอร่อยมากลูกผลก็คล้ายๆกับมะม่วงแก้วนะครับแต่เวลากินดิบก็อร่อยกินสุกก็ได
1: ้
2: นะครับแล้วยังมะม่วงมะพร้าว
0: อาจารย์มันจะคล้ายๆกับมะม่วงแก้วสมัยโบราณไหมแก้วโบราณเลยอะค่ะคล้ายๆเลย
2: ไม่ใช่รสชาติมันจะอร่
1: อ
2: ยนะครับมะม่วงแก้วมันก็จะได้ออกแค่ๆหวานๆเนา
1: ะ
2: นะครับมะม่วงแก้วนี่เขานิยมเอาไปทำดองนะครับเดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ปลูกไว้ทำเป็นมะม่วงดองนะครับแต่คุณทิพย์เนี่ยมันหากินในตลาดไม่ได้แล้วนะครับต้นที่ผมมานี่ก็จะเป็นต้นสิบยอดเนาะก็จะออกลูกเร็วนะครับเพราะว่าเขาเอากิ่งที่ออกลูกแล้วมาเสียบนะครับมะม่วงมะพร้าวนะครับมะม่วงที่ลูกใหญ่เท่ามะพร้าวนะครับแล้วรสชาติเนี่ยอร่อยมากนะครับก็น่าปลูกนะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือมะม่วงลิ้นงูเห่าม ีน้องกบน้องอ้อเคยได้ยิน
1: ไม่เคยเลยค่ะแต่ละพัน
2: คือมะม่วงเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาหันกลับมานิยม
0: แบบโบราณนะ
2: โบราณเยอะนะว
1: ่
2: าพันธุ์โบราณเนี่ย
0: เห็นแล้วอาจารย์
2: มันก็มีจุดเด่นมันมีจุดเด่น
0: ก็เปิดดูในพี่กูนะคะอากูเขาเหมือนลิ้นเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ลูก
2: มันจะยาวนะลูกยาวมาก
0: ด้วยบางลูกก็งอเหมือนลิ้นเลยอ
2: ่
0: ะ
2: เนื้อจะหนามากแล้วเม็ดรีบแบบเบนตะแกะอะไรเงี้ย
1: เนื้อเยอะแล้วรสชาติพอสุกรสชาติเป็นยังไงคะ
2: โอ้หวานมากนะ
0: อาจารย
2: ์
0: น้ำลายไหล
2: อร่อยแล้วมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วย
0: ต้นจะใหญ่ไหมคะถ้าเกิดว่าเอามาปลูกเนี่ย
2: ถ้าเราปลูกในวงบ่อเนาะปลูกในที่จำกัดมันก็จะไม่ใหญ่เนาะ
0: แต่ถ้าเรา
2: ปล
0: ู
2: กลงดินได้ครับเพราะว่ามันเป็นเปลือกยอดในการออกผลไม่เกี่ยวกับปลูกที่ไหน
1: นั่นแสดงว่าปลูกที่ไหนก็ออกได้ทุกพื้นที่ใช่ไหมคะอาจารย์
2: ได้ครับได้นะครับมะม่วงนี่ค่อนข้างทนเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันสู้ได้ในดินเหนียวก็ได้ดินร่วนดินทรายได้หมดแต่ถ้าให้ดีเนี่ยปรุงดินให้มันดีก่อนแล้วค่อยปลูกมันจะได้โตเร็วนะครับบอกว่าปลูกในดินเหนียวได้จัดแจงไปขุดหลุมแล้วปลูกเลย
1: ค่ะ
2: ปลูกไปมันก็จะโตช้าแต่ตายแล้วมันไม่ตายหรอกแต่มันจะโตช้า
1: ค่ะ
2: นะครับเราก็ควรจะปรุงดินให้ดีก่อนแล้วค่อยปลูกนะครับมันก็จะได้โตเร็ว
0: อาจารย์คะระหว่างมะม่วงลิ้นงูเห่ากับมะม่วงบางขุนศรีเนี่ยอันไหนรสชาติเขาจะจัดจ้านกว่ากันคะ
2: มันจะคนละอย่างเนาะ บางขุนศรีหรือบางคนก็จะเรียกว่ามันขุนศรี
0: มันขุนศรีจะอร่อยชอบ
2: อันนั้นจะออกเป็นแนวมันมัน
0: คล้ายคล้ายคล้ายมะม่วงมัน
2: อ่ะแต่ไอ้ลิ้นงูเห่านี่จะออกหวานหอมนะครับหวานเจี๊ยบต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบด้วยนะครับรสชาติเขาเรียกว่าหวานแหลมนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับหลายคนก็สมัยโบราณเนาะเขาก็มาปอกกินกับข้าวนะครับก็อร่อยดีนะครับอันเมื่อก่อนเนี้ยตอนผมเด็กๆเนี้ยที่บ้านฐานะค่อนข้างยากเรียกว่าบัตรคนจนนี่ยังอายนะครับนะครับก็อาศัยกินข้าวกับมะม่วงบ้างแตงโมบ้างนะครับกับมันบ้างนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาเนา
1: ะ
2: อะไรก็ได้นะครับบางคนบอกกินแล้วสารอาหารไม่ครบโตขึ้นอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
2: ก็ฉลาดพอได้อยู่นะผมนะไม่ถึงกับโง่นะสารอาหารอาจจะไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะเน
0: า
2: ะ
0: อาจารย์คะค่ะอาจารย์คะคืออยากทราบว่าไอ้เจ้ามะม่วงลิ้นงูเห่าเนี่ยคือเดิมแล้วดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นมะม่วงโบราณที่มันมาจากต่างประเทศหรือเปล่าคะหรือว่ามันเป็นของไทยอยู่แล้ว
2: จริงๆเดิมเนี่ยมันเป็นของไทยเนาะแต่มันจะมีเฉพาะแหล่งของที่นะครับแล้วเขาก็ตั้งชื่อตามลักษณะรูปร่างของมันนะครับดั้งเดิมมันอาจจะไม่ได้ชื่อนี้ก็ได
1: ้
2: นะครับแต่พอเขาเห็นรูปร่างมันแล้วก็เลยตั้งชื่อตามนี
1: ้
2: นะครับหรือยังมีอีกหลายๆตัวเนาะอย่างเช่นมะม่วงยายกำยายกะหล่ำหรือยายกำ
0: ยายกำยายกำกินค่ะข้าวนน
2: เดี๋ยวนี้ก็ยังหายาก
0: โอ้โหแพงแต่อร่อยค่ะหวานจี
2: ๊อร่อยหรือมีอีกหลายๆตัวเนา
1: ะ
2: ที่มันตะระยาอย่างนี้ก็อร่อยมากนะครับซึ่งมะม่วงพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยสู้ไม่ได้นะมะม่วงพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยมันจะมีลักษณะเด่นเช่นลูกใหญ่หรือไม่ก็สีแดงสีเหลืองไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะคุณสมบัติมันจะเด่นคนละอย่างแต่ถ้าเป็นมะม่วงพันธุ์โบราณเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นเรื่องของรสช

0: ะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วราคาก็ไม่แพงนะฮะต้นหนึ่งไม่ถึงร้อยเองเนี่ยนะครับแล้วก็ปลูกประมาณ2ปีก็ได้กินแล้วนะครับก็น่าปลูกนะครับ
1: ค่ะ
0: ใครสนใจก็แวะมาที่งานเสาร์อาทิตย์นี้ครับแต่ต้องพยายามมาวันเสาร์นะมาเสาร์เช้าๆหน่อยนะครับจะได้ไปมาบ่นผมอีกว่ามาแล้วก็ไม่ได้แล้วก็โฆษณาจังโอ้ไม่ได้โฆษณาจังนะ
2: ค่ะ
0: เดือนนึงโฆษณาครั้งเดียวนะครับไม่ได้โฆษณาบ่อยนะครับก็อยากให้แวะมาเที่ยวกันเยอะๆเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วที่เราหยุดยาวกันนะครับทีนี้แต่ทีนี้พอดีเรื่องดินที่ปลูกเนาะเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องปุ๋ยรองก้นหลุมไปมีแฟนรายการคนหนึ่งบอกว่าโทรเข้ามาหาผมเลยบอกว่าถ้าเราไม่รองก้นหลุมได้ไหมนะมีข้อแม้ไม่รองก้นหลุมได้ไหมครับ
2: แล้วจะปลูกยังไงครับขุดหลุมแล้วก็ปลูก
0: ไม่มีใครไม่มีใครเข้ามีดไปเจาะคอให้ท่านหรอกครับนะครับท่านไม่อยากรองท่านก็ไม่ต้องรองครับแล้วมันจะมีผลยังไงไหมตรงนี้ต่างหากครับต้องถามตรงนี้นะแต่ถ้าถามว่าไม่ลองได้ไหมได้ครับนะครับแต่มันจะโตไหมมันอีกเรื่องนึงแต่ถ้ามันมีผลยังไงถ้าไม่ลองก้นหลุมถ้าบังเอิญดินท่านเป็นดินดีเป็นดินร่วนนะครับแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินเยอะเนี่ยไม่ต้องลองก้นหลุมไม่ใช่ปัญหาครับแต่การลองก้นหลุมเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการปรับปรุงสภาพโครงสร้างของดินเช่นดินท่านเป็นดินเหนียวเนี่ยนะครับถ้าท่านไปขุดหลุมปลูกเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราแนะนำไปหลายครั้งแล้วว่าดินเหนียวเนี่ยห้ามขุดหลุมเด็ดขาดนะครับแต่เราจะปลูกเนี่ยให้เอาเศษทานหรืออินทรีย์วัตถุหรือสายหยาบเทลงไปที่พื้นแล้วพรวนดินลงไปหน้าจอบหนึ่งแล้วถากับดินข้างๆมาโอบนะครับแล้วก็ผสมด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่ผสมเนี่ยก็คือลักษณะรองก้นหลุมนั่นเองแต่อันนี้เราไม่ได้ขุดหลุมลงไปนะครับอันดินเหนียวต้องจำไว้เลยนะคนที่ฟังรายการน่ะหลายคนเลยนะโทรมาถามหลายครั้งทางหน้าที่เราก็พูดหลายครั้งเขาก็บอกว่าบางเอิญไม่ได้ฟังวันนี้ฟังซะเนาะดินเหนียวห้ามขุดหลุมเป็นเบ้าเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าขุดหลุมมันจะเป็นเบ้าขังน้ำนะครับเวลารดน้ำมันจะมีน้ำขังในหลุมที่เราขุดนะครับหรือเวลาฝนตกน้ำก็จะขังนะครับมะม่วงปลูกได้ไม่ตายแต่ไม่โตนะครับแต่ถ้าอย่างอื่นโอกาสตายสูงนะครับมะม่วงมะพร้าวอาจจะไม่ตายแต่โตช้านะครับทางที่ดีทำอย่างที่ผมบอกนะครับไอ้ดินร่วนอันเพิ่มอินทรีย์วัตถุนะครับลองก้นหลุมเข้าไปมันก็จะโตเร็วขึ้นไอ้ดินทรายอันนี้ยิ่งจำเป็นใหญ่เพราะในดินทรายไม่มีอินทรีย์วัตถุนะครับอันเราควรจะต้องใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอินทรีย์วัตถุพวกเศษถ่านลงไปจะช่วยเป็นการอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยแม่หายไปเร็วนะครับลองก้นหลุมนี่เป็นเรื่องจำเป็นนะครับไม่ได้ว่าเราไม่ลองได้ไหมนะครับท่านจะไปคิดเอาเองว่าจะลองไม่ลองนะครับแล้วก็มีแฟนรายการท่านหนึ่งบอกว่าปลูกต้นกล้วยมาปีกว่าแล้วไม่ออกเครือ
1: ค่ะ
0: จริงๆกล้วยในปลูก6เดือนต้องออกเครือนะฮะไม่ออกนี่แสดงว่าผิดปกติ
1: ค
0: ่ะนะครับถ้าปรากฏว่าเขาไม่ได้เตรียมหลุ
1: ม
0: นะครับเอาหนอกกล้วยไปหย่อนแล้วก็ปลูกเลยขุดหลุมแล้วก็หย่อนลงไปเลยนะครับนี่แหละปัญหานะครับเขาบอกมันผอมสูงมากนะครับก็ใช่นะครับเพราะว่ากันไม่ได้เตรียมหลุมเนาะรากมันออกไปหากินไม่ได
1: ้
0: นะครับก็เลยทำให้ต้นมันเนี่ยผอมสูงพอพร้อมสูงมากๆเนี่ยธาตุอาหารมันไม่พอที่จะไปสร้างเครือสร้างลูกนะครับอันนี้ปัญหามันก็เกิดนะครับฉะนั้นเนี่ยการเตรียมหลุมเนี่ยหรือการใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมเนี่ยมันจริงจำเป็นมากนะครับแล้วเราจะไปขี้เกียจนะฮะเพราะว่าปลูกไปแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับเราจะไปขุดต้นขึ้นมาแล้วก็ไปปลูกดินใหม่แล้วก็ปลูกลงไปใหม
1: ่ไม่ได้แล้ว
0: มันบางอย่างมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันปลูกไปแล้วเนี่ยรากมันเริ่มแผ่ไปแล้วพอเราไปขุดเนี่ยรากมันเสียนะครับรากมันถูกตัดขาดมันชะงักงานนะครับดังนั้นถ้าให้ดีเนี่ยท่านเตรียมหลุมให้ดีก่อนปลูกนะครับ อย่างที่ผมเขียนเป็นบทกวีไปว่าดินดีมีชัยไปฝากครึ่งต้องนึกถึงทุกครั้งจำฝังจิตปรับดินให้เหมาะกับพืชยืดชีวิตช้าสักนิดกันผิดคิด

0: ก่อนทำนะครับคนผมมันเสียเวลาเสียเวลาก็ไม่โตคุณเอา
1: อ
0: ย่างไร
1: ดีกว่า
0: ไปลองนึกดี
1: ปลูกไปดูแลไปแล้วก็ผลผลิตไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
1: เสียเวลา
0: แล้วชอบไลน์เลยโทรมาถามครับแล้วผมจะใส่ปุ๋ยอะไรมันจะโตใส่ปุ๋ยอะไรมันก็ไม่โตหรอกครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมล่ะเพราะรากมันกินไม่ได้นะครับรากมันไม่ขยายมันกินไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรลงไปมันก็อยู่แค่นั้นนะครับแล้วถ้าใส่เยอะๆมันก็ตายนะครับฉะนั้นอยากให้แฟนรายการเนาะไม่อยากให้ทำผิดพลาดเนาะอยากให้เตรียมหุ่มเตรียมดินให้ดีก่อนจะปลูกนะครับคือที่เราปลูกมันจะได้โตเร็วๆนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องไลน์มาถามว่าใส่ปุ๋ยอะไรมันถึงจะโตนะครับถ้าเราเตรียมดินดีเนี่ยโอกาสโตมันเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยตามอายุตามขนาดของพืชตามสูตรของมันนะครับอย่างเงี้ยรับรองว่าได้กินแน่นอนครับคร
1: ับผมค่ะอาจารย์คะแล้วการเตรียมหลุมเนี่ยเราจะต้องเตรียมแล้วก็พักทิ้งไว้กี่วันคะถึงจะปลูกต้นไม้ลงไปได
0: ้ถามที่ดีมากๆเลยผมลืมไปแล้วตั้งแต่ก่อนเนี้ยดีแล้วที่น้องช่วยบอก
1: ค่ะ
0: การเตรียมหลุมเนี่ยถ้าแนวทางของผมนะต้องบอกว่าแนวทางของผมเนาะตามหนังสือที่เขาสอนกันเนี่ยให้ขุดหลุมฟาง50ลึก50ยาว50 50คูณ50คูณ50เซนนะครับแต่ถ้าแนวทางของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าห้ามขุด50เซนเพราะถ้าเราขุด50เซนเนี่ยกว้าง50เซนแล้วเราปลูกลงตรงกลางเนี่ยมันจะเหลือข้างละ25เซนใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: พอเราปลูกตรงกลาง25เซนเนี่ยมันไม่ถึงฟุตนะครับอันรากพืชเนี่ยถ้ามันเดินปกติดีเนี่ยเดือนหนึ่งมันไปได้คืบหนึ่งนะครับคืบหนึ่งคือเกือบ20เซนนะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นถ้ามันเหลือข้างละ25เซนเนี่ยเดือนกว่าๆมันไปชนกับดินที่เราไม่ได้เตรียมแล้วเนาะนอกลุ่มแล้วนะครับพอมันไปเจอดินไม่ดีมันไปต่อไม่ได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอมันไปต่อไม่ได้มันทำยังไงมันจะมุดลงข้างล่างกลายเป็นรากลึก
1: ค่ะ
0: นะพอรากลึกเนี่ยมันก็จะกินปุ๋ยไม่ได้ความชื้นสูงในที่สุดมันก็จะเน่าแล้วก็ไม่โตนั้นถ้าเราเตรียมหลุมกว้างเมตรหนึ่งเราปลูกตรงกลางมันจะเหลือข้างละ50เซนมันจะมีเวลาอยู่2เดือนครึ่งที่รากมันจะไปถึงขอบหลุ
1: ม
0: ช่วงระหว่าง2เดือนครึ่งเนี่ยถ้าท่านมีเวลาเนาะท่านขยายหลุมออกไปอีกด้านละ50เซนนะครับมันก็จะเท่ากับด้านละเมตร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับดังนั้นถ้าว่ามันไปได้เมตรหนึ่งเนี่ยมันต้นมันโตแล้วไปเจอดินได้ดีมันก็สวยนะครับนี่คำถามแรกคำถามที่สองต้องเตรียมดินไว้กี่วันถ้าเป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ผ่านการหมักแล้วไม่ร้อนแล้วเตรียมเสร็จแล้วเราน้ำรดเพื่อให้ดินมันเซ็ตตัวให้มันยุบนะครับสักสามวันครั้งสามวันครั้งสักสามสี่ครั้งคือให้ดินมันเซ็ตตัวแล้วหลังจากนั้นค่อยปลูกครับนะครับงั้นเราเตรียมดินเนี่ยดินมันฟูนะครับถ้าเราต้นไม้ลงปลูกพอปลูกเสร็จแล้วก็เอาไม้ปักเอาเชือกปลูกแล้วเราก็เอาใบไม้ใบหญ้าคลุมแล้วเราลดน้ำดินมันจะยุบนะฮ
1: ะ
0: พอดินมันยุบไอ้ต้นไม้มันยุบตามไม่ได้เพราะเราเอาไม้ปักเอาเชือกปลูกไว
1: ้
0: มันจะถูกแขวนลอยนะครับแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าเราใบไม้ไปกบไว
1: ้
0: นะครับฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราอยากให้ถ้าเราจะปลูกเลยก็ได้แต่ห้ามเอาไม้ปักเอาเชือกผูกนะครับ
2: ต้องรู้ละ
0: แต่ถ้าจะเอาไม้ปักเอาเชือกผูกก็คือต้องให้ดินมันยุบตัวเสร็จแล้วเราไปปลูกนะครับอย่างนี้มันถึงจะโตเร็วครับครับผม
1: เนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะปลูกอะไรแล้วปลูกได้เลยเนาะมันจะต้องแบบม
2: ีขั้นตอนต้องเตรียมหลุมยังไงขุดยังไงแล้วก็เตรียมดินด้วยนะคะถ้ารู้ขั้นตอนแบบนี้เนี่ยอะไรที่เราปลูกลงไปเนี่ยมันจะไม่เสียเปล่าดีกว่าแบบโอ้อะจะทำอย่างนี้บางทีอาจารย์แนะนำมาแล้วอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่ทำล่ะได้ไหมได้แต่จะโตหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่การันตีเน
0: า
2: ะ
0: ที่ผมพูดอยู่เสมอว่าคำว่ากระเพ็ดมันมีคำว่าศาสตร์ต่อท้าย
1: ค
0: ำว่าศาสตร์ก็คือความรู้เนาะกระเพ็ดศาสตร์แต่ว่าองค์ความรู้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะทำเกษตรบอกผู้ทำเกษตรสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเน้นได้เรียนเกษตรยังทำได
1: ้
0: นะครับผมก็ไม่ได้เถียงว่าทำได้นะครับแต่ยุคนี้กับยุคพ่อแม่เราเนี่ยดินมันก็คนละอย่างแล้วเนาะมันเปลี่ยนไปเยอะแล้ว นะครับแล้วสิ่งต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะครับฉะนั้นถ้าเรามีองค์ความรู้มันจะดีกว่าไหมนะครับก็ฝากไว้แล้วกันครับ
2: ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนค่ะช่วงหน้าเราจะเปิดสายค่ะ
1: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์029ไม่ใช่นะขออภัยค่ะ022900473นะคะ022900473ค่ะวันนี้ขอใช้เบอร์นี้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับอาจารย์ทองกันต่อค่ะ
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: ถ้าปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: เมื่อสายฝนแรกแห่งฤดูกาลโปรยปลายลงสู่พื้นดินวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาก็เวียนมาถึงนั่นคือวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มจำพรรษาอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลและชีวิตน้อยใหญ่ตามธรรมชาติการเวลาผ่านไปแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงแต่คุณค่าแห่งวันเข้าพรรษายังคงงดงามไม่เสื่อมคลายพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อร่วมอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตลอดช่วงแห่งการจำพรรษาแม้วันนี้เทียนพรรษาจะมิใช่เป็นเพียงแสงสว่างสำหรับการศึกษาพระธรรมดังเช่นในอดีตแต่ยังคงเป็นสัญลักษณ์แสงแห่งปัญญา ความศรัทธาและการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นสืบไปวันเข้าพรรษาจึงเป็นการเริ่มต้นของการจำพรรษาถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาพัฒนาตนเองตั้งมั่นในศีลธรรมลดละเลิกอบายมุขสั่งสมคุณงามความดีและน้อมนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อใจมีธรรมชีวิตย่อมมีความสุขครอบครัวอบอุ่นและสังคมมีความสงบร่มเย็นในวันเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญสร้างปัญญาและสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบร่วมกันทำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกทางจิตใจของชาติให้คงอยู่สืบไป
2: 13:40 น.นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของทั่วทิศถิ่นไทยช่วงที่2นี้นะคะเราก็จะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องของการเพาะปลูกเรื่องของการเกษตรได้นะคะที่เบอร์022900473ค่ะ022900473หรือว่าจะฝากคำถามทางช่องทางออนไลน์ก็ได้ค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้คุณอ้อ
1: มี1สายเข้ามาแล้วนะคะจากทางบ้านสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
11: สวัสดีค่ะอยากจะเรียนถามจานทองนะคะว่าปลูกเราปลูกทำสวนครัวในกระถางนะคะ
2: ค่ะ
11: ปลูกพริกนะคะทีนี้พริกเนี่ยซื้อมาจากตลาดเช่นแดงจินดาแล้วก็พริกที่หนูสวนนะคะนี่พอปลูกแล้วเนี่ยก็3เดือนค่ะออกดอกนะคะไม่ติดเม็ดค่ะแล้วก็อีก 3-4 กระถางนะคะมีแต่ใบเขียวแปดสวยเลยค่ะแต่มะเขือเทศกับงามนะคะปลูกในกระถางค่ะอยากทราบว่าเป็นเหตุใดหรือว่าเขาทำหมันพริกมาคะ
2: มีทำหมันพริกด้วย คุณอะไรคะคุณอะไรคะยังไม่ได้
11: นัดดาค่ะ
2: คุณนัดดาจังหวัดอะไรจ๊ะ
11: อยุธยาค่ะ
2: อ๋อค่ะเชิญอาจารย์
11: ค่ะที่บ้านเราไม่ได้ทำสวนก็เป็นบ้านเป็นพื้นปูหมดค่ะ
2: อ๋อค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาไขข้อข้องใจนะว่าเขาทำหมันมาหรือเปล่าเน
11: า
2: ะ
11: ฝากฟังทางวิทยุได้ไหมคะ
2: ได้ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะ
11: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะ
12: น่าจะซื้อต้นที่เป็นหมังมานะครับ
2: มันน่าจะเป็นหมัง
12: นี่ถ้ามันออกดอกได้แล้วไม่ติดผลเนี่ยแล้วปลูกในกระถางเนี่ยประเด็นใหญ่ก็คือ1รดน้ำบ่อยเกินไปนะครับอย่างที่เราเคยพูดในรายการว่าช่วงที่ผลไม้กำลังออกดอกหรือติดผลเล็กๆเนี่ยเราใช้คำว่าโชยน้ำโชยน้ำคืออย่าให้เยอะแต่อย่าให้ขาดนะครับทีนี้ถ้าปลูกอยู่ในบ้านแล้วก็ปลูกในกระถางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขยันนะเพราะว่ามันไม่ได้จะทำอะไรบางทีเช้ารดเย็นรดนะครับบางทีเพิ่มรอบกลางวันอีกน
2: ะ
12: แล้วก็เถียงว่าคนยังกินตั้ง3มื้อนะครับเอาไปเปรียบอย่างนั้นไม่ได้เนาะต้นไม้ก็คนไม่เหมือนกันนะครับก็คือช่วงที่มันกำลังออกดอกติดผลเนี่ยหนึ่งจะไปรดน้ำเยอะนะครับดูดินเป็นเกศถ้าดินยังเปียกอยู่อย่าเพิ่งรดนะครับอันที่สองห้ามเอาปุ๋ยไปใส่เด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยหมักเพราะว่ามันจะมีตัวหน้าสูงมันจะไปงามใบและสลัดดอกสลัดลูกทิ้งนะครับอันนั้นก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ติดดอกแล้วไม่เอาไม่ติดผลนะครับส่วนมะเขือเทศที่บอกว่างามเหลือเกินนะครับเดี๋ยวก็จะเจอปัญหาเดียวกันแหละครับเพราะว่าออกดอกได้แต่จะไม่ติดผลเหมือนกันถ้ายังทำแบบเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเนาะคือหนึ่งเนี่ยอย่าไปรดน้ำเยอะนะครับแล้วมะเขือเทศเนี่ยจริงๆ3เดือนเนี่ยมันจะต้องติดดอกแล้วให้หาปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงมาใส่นะครับไม่ใช่ไปใส่ชีวะแล้วก็รดน้ำเยอะมันก็จะงามใบเนาะเดี๋ยวก็จะเป็นหมันไปหมดนะไม่ได้กินเป็นพันดูใบไปนะครับฝากไปด้วยครับ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
1: คะ
2: สายถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณอะไรคะ
13: คุณขอบคุณพ่อครับ
2: คุณอะไรคะ
13: สวัสดีครับท่านอาจารย์ทองครับครับตัวชัยภูมิครับ
2: อ๋อค่ะค่ะเชิญค่ะ
13: ครับเคยโทรมาบ่อยอยู่ครับ
2: ค่ะค่ะ
13: จะเรียนถามท่านอาจารย์ทองว่าพอดีเตรียมจะปลูกกล้วยให้เขาแล้วโบราณเขาเชื่อว่าปลูกกล้วยช่วงเข้าพรรษาเนี่ย มันจะตายมักจะตายปลาย
12: เรียนแต่ละตัวท่านเข้าตายทายคำโบราณเขาบอกไว้
13: ครั ในความคิดเห็นของท่านอาจารย์เป็นอย่างไรหรือครับปลูกได้นะครับเราเตรียมจะปลูกอยู่เหมือนกัน
12: จริงๆคำโบราณเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะเราจะไปบอกว่าอะไรเชื่อโบราณบานบุรีนะฮะเขามีเหตุผลนะครับเดือน8ตายเท่าเดือน9ตายทายนะครับเดือน8ตายเท่าก็คือว่าถ้าเราปลูกช่วงเดือน8เนี่ยกล้วยเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ9ถึง10เดือนนะครับมันจะให้มันจะเก็บผลผลิตได้แต่นั้นถ้าเราปลูกช่วงเดือน8นะครับมันจะไปเก็บผลผลิตได้ในช่วงประมาณกุมภามีนาเมษาช่วงหน้าแล้งอ่ะคือมันจะไปเก็บได้ในช่วงหน้าแล้งซึ่งกล้วยเนี่ยมันจะไม่โตมันก็เลยตายเท่านะครับส่วนเดือนเก้าตายทายก็คือพอฝนมันเริ่มตกเยอะนะครับเราปลูกไปเนี่ยโอกาสมันจะตายทายจะเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยคำโบราณมันเป็นเรื่องจริงแต่ถามว่าเราสามารถแก้ไขได้ไหมได้ครับเช่นเราเตรียมดินดีเตรียมระบบน้ำดีนะครับมีการถ้าเป็นดินเหนียวเราก็ยกร่องยกโคกนะเนาะนะครับแล้วก็ตายทายเนี่ยก็คือเราอย่าไปเอาขี้วัวอย่าไปใส่ปุ๋ยตัวหน้าเยอะอย่าให้น้ำขังอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะไม่ตายทายครับ
13: ครับแต่หลบก็คือปลูกได้นะครับท่านถ้าเตรียมดินเน
12: า
13: ะ
12: ปลูกได้ครับแต่เราต้องแก้ที่เหตุให้ได้นะ
13: ครับผมครับจะเรียนถามอีกข้อหนึ่งท่านอาจารย์ครับที่ท่านว่าตอนสมัยเด็กๆกินผักกินอะไรนะปกติทราบว่าท่านกินเกลืออยู่เป็นประจำมาหลายปีแล้วแล้วสุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงสมบูรณ์ดีไหมครับเห็นว่าถ้ากินเกลือแล้วจะขาดสารอาหารนะกินมังสวิรัติจะขาดสารอาหารเกี่ยวกับโปรตีนเนื้อเนี่ย
12: ครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วว่าเป็นรายการติดตามประจำเนาะผมกินมังสวิรัติมาตั้งแต่ปี26
13: ครับผม
12: ปีนี้69กี่ปีแล้วลองทายสินะครับ ทุกวันนี้บริจาคเลือด133ครั้งนะครับไม่มีโรคประจำตัวนะครับสุขภาพแข็งแรงดีมากทีนี้ถ้ากินเจแล้วขาดอาหารทางมัวอ้าวัวควายไม่เคยกินไก่นะครับ
1: 13ปี
12: แข็งแรงไหมครับทางมัวอ้าวัวควายแข็งแรงไหมครับ
13: ครับแข็งแรงครับ
12: ไม่ได้เกี่ยวกับกินเจนะหมายถึงว่าเรารู้ว่าเราต้องกินโปรตีนจากถั่วนะครับ
13: ครับผม
12: เราไม่ได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์เราก็กินถั่วเยอะขึ้นก็เท่านั้นเองครับ
1: ถั่วต้องหู้นะ
2: มันก็ได้โปรตีนเหมือนกันเพราะโปรตีนมาจาก
12: แข็งแรงดีครับคร
13: ับ
12: ผม
13: ครับครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณเช่นกันนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะย้ำเบอร์ค่ะคุณอ้อ
1: ค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองได้ที่เบอร์022900473ค่ะ022900473ค่ะหรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะดิฉันเข้าไปดูคอมเมนต์น่ะคอมเมนต์มัน
1: ไม่ขึ้นอีกหนึ่งสายมาแล้วค่ะ
2: แนะนำชื่อด้วยนะคะว่าอยู่จังหวัดไหนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะฮัลโหล
14: ฮัลโหล
2: ค่ะ
1: เสียงสะท้อน
2: ติดวิทยุก่อนนะคะเสียงสะท้อนค่ะเสียงตีกลับ
14: จังหวัดนะ
2: ค่ะคุณอะไรคะ
14: คุณวันค่ะ
2: จากไหนจ๊ะ
14: จากนนทบุรีค่ะ
2: ค่ะใช่เลยค่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
14: อยากถามอาจารย์ว่าต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้หน้าบ้านน่ะแล้วตอนนี้ก็หลายสิบปีแล้วตอนนี้รากมันก็ยาวไปทั่วเลยอ่ะถ้าเราจะตัดรากมันบางรากอ่ะต้นมันจะตายไหมนะฮะ
2: เราจะตัดรากบางรากออกใช่ไหม
14: รากที่มันยาวมาสัก2เมตรอะไร
2: อ๋อจะตัดบางรากออกใช่ไหมคะ
14: แต่มันมีรากใหญ่
2: ๆเดี๋ยวถามคือถามคือจะตัดรากบางรากออกใช่ไหมคะ
14: ใช่
2: ว่าจะตายหรือเปล่า
14: ที่มันไม่ใหญ่มาก
2: อาจารย์คะเชิญเลยค่ะ
12: ครับคือไอ้ตัดรากเนี่ยตัดได้ถ้ามันเป็นรากแขนงหรือรากใหญ่นะครับ
2: คุณวันปิดวิทยุหน่อยนะคะฟังทางโทรศัพท์ค่ะขอบคุณค่ะใช่เลยค่ะ
12: ทีนี้ต้นไม้เนี่ยรากแรกของมันเนี่ยก็จะเป็นรากใหญ่แล้วก็จะเป็นรากแขนงแล้วก็ตามด้วยรากฝอยนะครับ ถ้าเราตัดรากเป็นรากแขนงหรือรากฝอยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับถ้าเราไปตัดทุกรากใหญ่ถ้าเราตัดรากใหญ่ขาดสักสิบกว่าวันเราจะเห็นกิ่งหนึ่งแห้งไปแสดงว่ากิ่งอันนั้นอ่ะก็คือรากเส้นนั้นอ่ะมันจะหาอาหารไปเลี้ยงกิ่งนั้นพอเราตัดรากมันขาดมันจะหาอาหารขึ้นไปไม่ได้กิ่งนั้นก็จะเสียไปต้นไม้มันเป็นระบบรากไถ่กิ่งมันไม่ได้หากินรวมกันนะครับฉะนั้นเวลาถ้าเราจะตัดรากเนี่ยเราพยายามตัดเป็นรากฝอยหรือรากแขนงแต่ถ้าตัดรากใหญ่กิ่งมันจะแห้งไปนะครับแต่ถ้าถามว่าตัดได้ไม่ได้ครับไม่ตายหรอกครับเพราะว่ามันมีทั้งหลายกิ่งหลายรากตัดได้ครับ
15: ครับอีกคำถามนะฮะต้นไม้ประดับที่เราปลูกในกระถางนะฮะถ้าเรามีความจำเป็นนะเราไม่ได้อยู่บ้านทุกวันนะอาจจะอาทิตย์หนึ่งกลับมาแล้วเราจะรักษาต้นไม้ในกระถางเราได้ไงที่เราก็ปลูกมานาน
12: ไม่มีคนรดน้ำว่างั้นเ
15: ถอะใช่แต่เราก็ไม่อยากจะรบกวนคนอื่นเนี้ย
12: จริงๆก็ไม่ยากเรื่องนี้นะครับถ้าเราอาทิตย์เดียวเนี่ยง่ายเลยครับง่ายคือยังไงเราก็หาถังหรือแกลอนมาสักใบหนึ่งนะครับแล้วก็หาเป็นเชือกที่เป็นผ้านะครับนะครับแล้วก็เอาเชือกด้านหนึ่งเนี่ยถังมีตั้งไว้สูงหน่อยเนาะนะครับให้สูงกว่ากระถางนะครับแล้วเราก็เชือกด้านหนึ่งเนี่ยจุ่มไปในถังหรือแกลอนที่มีน้ำอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ไปฝังลงไปในดินนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆดูดน้ำจากถังลงไปที่ดินเองครับนะครับแล้วก็หาอะไรคุมหน้าดินไว้แต่ถ้าไม่อยากหาถังหรือหาถังหรือแกลอนเราก็ใช้ขวดน้ำลิตรครึ่งก็ได้นะครับแล้วก็น้ำใส่แล้วก็คว่ำขวดลงแล้วก็เจาะตรงฝาขวดให้มีรูนิดนึงเอาไม้ปักเอาเชือกผูกขวดไว้ไม่ให้ล้มมันก็จะเป็นระบบน้ำหยดซึ่งมันสามารถหยดได้เจ็ดอาทิตย์นะครับ
15: อ๋อครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะจากนนทบุรีเรายังมีเวลานะคะให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้ค่ะคุณอ้อย้ำเบอร์
1: ค่ะย้ำเบอร์นะคะโทรเข้ามาที่เบอร์022900473ค่ะ022900473ค่ะตอนนี้น่าจะได้สักหนึ่งสายนะคะ
2: ค่ะโทรเข้ามาได้นะคะปรึกษาระหว่างรอสายค่ะอาจารย์คะมีคำถามบอกว่าต้นมะยงชิดนะคะปลูกมาหลายปีแล้วทุกปีเนี่ยจะออกผลดกค่ะมาปีนี้ยังไม่ออกเลยค่ะเห็นออกมาพวงหนึ่งมี3ลูก
12: เป็นเพราะอะไรคำถามนี้มันแปลกๆเนาะมาปีนี้หมายถึงช่วงนี้
2: หรือปีนี้
12: หมายถึงต้นปีที่ผ่านมา
2: ไม่ช่วงนี้เลยค่ะเพราะว่าเห็นผลเขาออกมาก็มีอยู่พวงหนึ่งแต่ว่าแค่ห้าหกลูกแล้วทั้งต้นน่ะมันไม่มีต้นอื่นออกมาเลยหรือว่ามันไม่ใช่ฤดูกาลเขาม
12: ันไม่ใช่ฤดูกาลโอ้ถ้าออกมาต้นนี้ต้องรักษาไว้ให้ดีนะแสดงว่ามันออกนอกฤดู
1: ค่ะ
12: เพราะมันหน้านี้มันไม่ใช่หน้ามะยงชิดนะครับ
2: อันนี้คือต้นที่บ้านเลยค่ะก็งงใช่เพราะเห็นอยู่พวงนึงก็เลยว่าเอ๊ะจริงยังเก็บมากินกันอยู่เลย
12: เอาไปติดให้มันหรือเปล่า
2: อะไรนะคะ
12: คือเขาเอาไฟไปติดให้มันจะทำให้มันออกนอกฤดูได
2: ้มันอยู่ใกล้กับไอ้ตรงที่มันมีไอ้แผงโซลาร์เซลล์ที่เอาไปติดอะค่ะ
12: อ๋อนั่นแหละอาจจะมีส่วนตรงนั้นนะครับอ๋อ
2: เหรอคะ
12: นะครับเพราะว่ามันเคยมีเนาะเรื่องเล่าเนาะเรื่องจริงด้วยเนาะ
2: ค
12: ือเขาแต่งงานแต่บ้านเขาอยู่ในสวนมะยงชิดแล้วเขาก็ติดไฟสีไว้นะไปแต่งงานอะเสร็จแล้วพอแต่งงานลูกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังเปิดไฟต่ออีกหลายวันนะครับหลังจากนั้นพอเขาปิดไฟก็เอาไฟไปคืนงานเขาหลังจากนั้นอีกสิบกว่าวันไปดูปรากฏว่ามะยงชิดมันเริ่มแทงช่อดอกขึ้นมา
2: อ๋อมันได้แสงไง
12: ไอ้ต้นที่ติดไฟออกดอกไอ้ต้นไหนที่ไม่ติดไฟไม่ออกดอกนะครับก็เลยเป็นวิธีการว่าโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนใหญ่แถวนครนายกแถวปจีนเนี่ยเขาจะติดไฟกันเยอะเลยเพื่อให้มันออกลูกเพิ่มขึ้นครับ
2: อ๋อมันเป็นผลพลอยได้นะเนี่ยดีจังเลย
12: คือมันมี
2: เพราะว่าต้นเนี่ย
12: ช่วงแสงมันยาว
2: มันอยู่ใกล้กับไอ้ตัวจุดที่ทีมงานช่างเนี่ยเขาเอาไปไฟส่องสว่างอะไปติด แล้วไฟส่องสว่างก็จะเปิดตั้งแต่หัวค่ำก็ยาวยันสว่าง
12: มีผลกับมีผลครับเหมือนแก้วมังกรเหมือนกันครับติดไฟให้มันก็จะออกดอกครับ
1: มีอีกหนึ่งสายน่าจะสายสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
2: ค่ะแนะนำค่ะแนะนำชื่อแล้วก็จังหวัดค่ะ
16: ผมชื่อบุญวัฒน์สิงห์บุรีนะครับ
2: อ๋อพี่บุญวัฒน์สวัสดีค่ะ
16: ค่ะจากคาถาตาก็เรื่องในมะม่วงลิ้นงูเห่าอ่ะ
2: อยากได้ไปปลูก
16: นั่นแหละคาถาก็คือจะส่งได้ไม่เวลาถ้าเราสั่งซื้ออย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวโทรนอกรอบเลย
12: ได้ครับก็คือต้องรอหลังผมกลับจากงานไปก่อนเนาะ
16: จะแอดไลน์มาแล้วก็สนใจได้ไ
2: หมเราก็สนใจค่ะ
12: เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย
12: ์ค่ะ
16: แล้วเพราะผมเปิดฟังอยู่ตลอดแล้วครับ
2: โอ้ขอบคุณมากค่ะคุณพี่บุญวัฒน์นะคะขอบค
16: ุณสบายดีนะผมนะ
2: สบายดีค่ะ
16: มันปวดอร่อยมากคุยด้วย
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
16: ขอบคุณ
1: ค่ะเดี๋ยวฟังท้ายรายการนะคะ
2: เพราะว่ามีคนสนใจแล้ว
1: ท้ายรายการแล้วให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายรายการสักนิดนึงค่ะ
2: บอกเบอร์ด้วยนะคะ
12: อยากชวนมาเที่ยวงานอีกสักรอบเนาะ
2: ค่ะ
12: งานวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ้าไม่ได้ไปไหนเนาะหลายคนเดินทางกลับจากต่างจังหวัดแล้วเนา
2: ะ
12: อย่างมาเช้าที่ผมมาเนี่ยปรากฏว่ารถเริ่มเข้ากรุงเทพกันแล้วเพราะว่าหลายคนเนี่ยพรุ่งนี้ต้องทำงานนะครับนะครับก็หลายคนเริ่มกลับมาแล้วเสาร์อาทิตย์นี้ก็อยากให้มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่ตรงข้ามนครนครใกล้ๆตลาดไทยเนา
2: ะ
12: แวะมาเที่ยวงานกันสืบสานวันงานวันแม่นะครับก็แวะมาเที่ยวกันนะครับส่วนใครที่ทำเกษตรแล้วมีปัญหานะครับสามารถมาหาผมที่งานเนาะเพราะว่าที่สวนต้นไม้ผมเนี่ยเปิดเป็นคลินิกเกษตรด้วยนะครับคือเป็นคลินิกที่ตอบปัญหาด้านการเกษตรทุกเรื่องนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ประดับต่างๆสามารถถ่ายรูปนะครับถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้นะครับถ้าถ่ายรูปมีถ่ายทั้งระยะใกล้ระยะไกลเนาะผมจะได้ประเมินสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับมาหาผมที่งานได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับต่ออาทิตย์นี้นะครับแล้วใครที่มาไม่ได้นะครับอย่างพี่บุญช่วยและพี่อะไรตะกี้เนี่ยนะครับ
2: คุณบุญวัฒน์ค่ะ
12: ค่ะพี่บุญวัฒน์เนาะโทรมาที่0611242859 0611242859เบอร์นี้เป็น ID ไลน์ด้วยนะครับท่านสามารถส่งรูปมาทางไลน์นะครับแล้วก็คือผมจะอ่านไลน์เนี่ยวันละ2ครั้งปกตินะฮะก็จะอ่านประมาณ 3:00 นจับทุ่มหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยกลางวันเนี่ยบางคนส่งไลน์มาแล้วบอกไม่เห็นอาจารย์อ่านไม่เห็นอาจารย์ตอบนะครับต้องขออภัยจริงๆเนาะเพราะว่างานผมจะเยอะทั้งวันนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเร่งด่วนพูดถึงกรณีเร่งด่วนเนาะหลายคนเนี่ยถามเข้ามาแล้วกำลังจะไปซื้อยาผมตอบเสียเลยท่านจะซื้อยาได้ยังไงถ้าอย่างนั้นท่านโทรเข้ามาครับ0611242859โทรเข้ามาบอกรายละเอียดนิดนึงแล้วผมอาจจะเร่งดูไลน์ให้ก่อนว่าอ๋อปัญหาของท่านต้องใช้ยาตัวนี
2: ้
12: นะครับแต่ถ้าไม่เร่งเนี่ยก็คือถ้าผมว่างเมื่อไหร่ผมก็จะเปิดอ่านถ้าไม่ว่างก็คือแต่พุ่มนึงเนี่ยเดี๋ยวอ่านแน
2: ่
12: นะครับ
2: ฉะ
12: นั้นเนี่ยต้องพูดความจริงกันเนา
2: ะ
12: ไอ้คนโกรธนะว่าหูไลน์ไปตั้งแต่เช้า6โมงเย็นยังไม่อ่านอีกอะไรจะยิงขนาดนี
2: ้ค่ะ
12: นะครับเพราะมันจะไม่ถึงด้วย
2: มากด้วยนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองมากเลยนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
12: ผมสวัสดีค่ะ
2: อาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: ค่ะสวัสดี
2: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะทั่วทิศถิ่นไทยหมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
17: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
18: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
17: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี141

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับเทติมาอินกล่ำค่ะหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรถนนในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ปิดเส้นทางหลายจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรถนนในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ปิดเส้นทางหลายจุด
6: เมื่อช่วงค่ำวันที่29กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักตั้งแต่เวลา18นาฬิกาต่อเนื่องจนถึง21นาฬิกา30นาทีส่งผลให้น้ำจากลำน้ำขุนห้วยเดือไหลหลากลงสู่ลำน้ำห้วยเดือจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านโดยผู้นำชุมชนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมลำห้วยให้เร่งย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อเนื่องจนถึงเช้าวันที่30กรกฎาคมเวลา 8:30 นาทีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องหน่วยทหารหมู่บ้านยามชายแดนแม่สวยอูสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพบว่าเส้นทางระหว่างบ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8และบ้านแม่สวยอูหมู่ที่13มีดินสไลด์รวมทั้งเศษไม้และกิ่งไม้ล้มกีดขวางทางจราจรหลายจุดเบื้องต้นรถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่นายอมรศรีตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างนำเครื่องจักรเข้าปรับเกลี่ยและเปิดเส้นทางส่วนความเสียหายด้านอื่นๆอยู่ระหว่างการสำรวจเนื่องจากบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อัธเวศสุนทรพาณิชย์กิจสวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: สำนักงานประมงจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการปูไทยสร้างชาติยกระดับการผลิตปูทะเลให้มีคุณภาพและสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร
7: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรังดำเนินการส่งมอบลูกพันธุ์ปูทะเลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปูไทยสร้างชาติในพื้นที่จังหวัดตรังสำหรับการส่งมอบลูกพันธุ์ปูทะเลในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการปูไทยสร้างชาติเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้เจ้า ที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขนส่งการปล่อยลูกพันธุ์และการจัดการเลี้ยงดูในระยะเริ่มต้นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดและประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงโดยสำนักงานประมงจังหวัดตรังจะติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำด้านวิชาการเพื่อยกระดับการผลิตปูทะเลของจังหวัดตรังให้มีคุณภาพและสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกรต่อไปโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธโจมตีด่านตรวจของตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายสำนักข่าว AFP รายงานทางการจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีด่านตรวจของตำรวจแห่งหนึ่งที่เขตฮันกูในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาเมื่อช่วงดึกของวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ22รายซึ่งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้จังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศอัฟกานิสถานกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ก่อการร้ายจากกลุ่มก่อการร้ายเตรีกอีตอลิบานปากีสถานที่ทวีความรุนแรงขึ้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: ชื่อตึงยุรัตช่วยประหยัดน้ำประปาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากทั้งส่งถนนยุระตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงในบ่ายมีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับรายการบ่ายไม่รู้โดยเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกต่อด้วยรายการบุรีรัมย์สระแองเวลา 16:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังการเช็คอินที่อีสานใต้เวลา 17:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังการ101.5 สร้างสังคมต่อด้วยการรับฟังถ่ายทอดเสียงพระพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลปัญญาสมวาน50วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการแวดวงกีฬาเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 21:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการสีสันวรรณกรรมเวลา 22:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการสุขภาพดีวิถีไทยเวลา 23:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการธรรมะก่อนนอนจนกระทั่งถึงเวลา 24:00 น.ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้เรวดีหงสากุลทำที่ผู้ประกาศวิริยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเวลามควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการบ้านไม่รู้โรยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านไม่รู้เรื่องนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 ไม่เกินเฮิร์ตติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการบ้านไม่รู้เลยก็ถือว่าเป็นพื้นที่พักผ่อนใจแล้วก็เติมพลังชีวิตให้สดใสไม่มีเลยนะนะคะซึ่งอยากให้ติดตามรับฟังกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในยุคที่ทุกอย่างเนี้ยมันหมุนไปไวหมดนะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานการเดินทางข่าวสารหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวนะคะและครั้งเราเองก็จะตามในเรื่องของโลกกันจนเหนื่อยล้าโดยไม่รู้ตัวเนาะบางคนก็ตื่นมาพร้อมกับความวิตกกังวลนะคะบางคนก็นั่งทำงานไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ใจก็ถึงวันเรื่องของวันพักผ่อนนะคะความเครียดสะสมเหล่านี้มันกำลังเรียกว่ากัดกินสุขภาพจิตของเราทีละน้อยโดยที่เราไม่ได้ทันสังเกตนะคะซึ่งวันนี้รายการบ้านไม่รู้โรยก็จะชวนทุกท่านค่ะมาในเรื่องของการกดปุ่มนะคะหยุดพักชั่วคราวนะคะวันนี้มีหัวข้อพิเศษค่ะฝึกการฝึกสติลดความเครียดหรือว่าการดูแลสุขภาพจิตแบบ mindfulness กันนะคะมาดูกันค่ะว่าแค่อยู่กับปัจจุบันนะคะจะช่วยให้ใจเรานั้นเบาลงค่ะแล้วก็มองโลกด้วยความผ่อนคลายขึ้นได้อย่างไรนะย้อนนะคะพูดย้อนกลับไปนะคะคำว่าสตินะหรือว่า mindfulness เนี่ยบางท่านก็อาจจะคิดถึงหรือว่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องศาสนานะคะดูเข้าถึงยากนะคะหรือต้องไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมหลายๆวันหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า mindfulness นะคะในทางจิตวิทยาสากลนะก็คือสิ่งที่มันง่ายกว่านั้นมากเลยนะคะมันก็คือการระลึกรู้และใส่ใจอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำในปัจจุบันนะคะโดยไม่ตัดสินนะคะแค่นั้นเองนะคะเวลาที่เราเครียดนะคะใจเรามันก็มักจะวิ่งไปสองทางเสมอนะคะไม่อดีตนะคะที่นึกเสียดายก็อนาคตแหละค่ะที่กังวลว่ามันยังมาไม่ถึงแต่ว่าปัจจุบันนั้นก็คือพื้นที่เดียวนะคะที่เราควบคุมแล้วก็ผ่อนคลายได้ค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของงานวิจัยค่ะด้านประสาทวิทยาหลายชิ้นค่ะที่น่าสนใจมากนะคะอย่างงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็พบแล้วค่ะว่าเมื่อเรานั้นฝึกสติอย่างสม่ำเสมอนะคะสมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลานะคะซึ่งเขาบอกว่าทำหน้าที่นะตอบสนองต่อความกลัวและความเครียดจะมีขนาดทำงานลดลงค่ะในขณะที่สมองส่วน prefrontal cortex นะคะที่เขาเรียกว่าควบคุมการตัดสินใจสมาธิแล้วก็การกำกับอารมณ์กลับมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะนั่นก็หมายความว่าการฝึกสติทำให้โครงสร้างสมองของเรานั้นสงบลงได้อย่างแท้จริงนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะเคสของคนทำงานออฟฟิศท่านหนึ่งนะคะบอกว่าปกติเนี่ยก่อนเข้าประชุมใหญ่เนี่ย

ตัวเองก็จะมักตื่นเต้นค่ะหัวใจก็จะเต้นแรงนะมือก็สั่นนะจนพูดติดขัดวันนึงค่ะเขาได้ลองเทคนิคการเขาเรียกว่าสติเบื้องต้นนะก็คือในเรื่องของก่อนเดินเข้าไปห้องประชุมแล้วเนี่ยเขาจะหยุดยืน1 นาทีค่ะหลับตาลงนะคะแล้วก็ดึงความสนใจทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกนะคะลึกๆค่ะ3 ถึง 4 ครั้งรับรู้ว่าเท้ายืนแตะพื้นแน่นนะคะผลก็คือสารเคมีแห่งความตื่นตระหนกมันก็ค่อยๆลดลงนะคะใจของเขาก็สงบขึ้นเนาะแล้วก็นำเสนอฟังได้รับเรื่องขึ้นมากนะคะเห็นไหมคะว่าในเรื่องของสตินะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะแต่ก็อยู่ที่ลมหายใจของเรานี่เองนะคะสำหรับคนยุคนี้นะคะที่มีเวลาน้อยนะคะโอ้ชีวิตมันดูวุ่นวายมากเลยนะเราก็สามารถที่จะฝึกสติง่ายๆนะในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งสมาธิทีละเป็นชั่วโมงชั่วโมงจิตเราเนี่ยนะในเรื่องของสติเนี่ยเราทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะเดี๋ยวลองเริ่มจาก3 กิจกรรมใกล้ตัวนี้ดูก่อนก็แล้วกันกิจกรรมแรกนะคะการหายใจอย่างมีสติค่ะไม่ว่าจะการนั่งทำงานถูบ้านหรือแม่ขับรถติดไฟแดงก็ดาบเนาะแค่ดึงความรู้สึกมาที่ลมหายใจเข้าออกค่ะรับรู้ว่าลมกระทบจมูกอย่างไรนะรู้ว่ากำลังหายใจอยู่แค่ 1-2 นาทีก็ช่วยลดความเครียดสะสมได้แล้วนะคะ2อันนี้เป็นเรื่องของการเดินจงกรมหรือเดินอย่างมีสตินะคะเวลาเดินจากโต๊ะทำงานไปห้องน้ำนะคะหรือแม้กระทั่งท่านใดเนี่ยอาจจะเดินไปหน้าปากซอยนะคะแทนที่จะหยิบโทรศัพท์เนาะขึ้นมาไถเนี่ยก็ลองรู้สึกถึงฝ่าเท้านะที่กระทบพื้นนะคะก้าวซ้ายก็รู้ก้าวขวาก็รู้นะคะรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวค่ะส่วนข้อ3นะกิจกรรมที่3ที่ใกล้ตัวของเราก็คือการทานอาหารอย่างมีสตินี่แหละคุณผู้ฟังนะเวลาทานข้าวลองค่ะวางโทรศัพท์ลงนะมาดูมามองดูสีสันของอาหารของเราบ้างเนาะดมกลิ่นชิมรสชาติเคี้ยวช้าๆนะคะรับรู้ในเรื่องของความอร่อยแล้วก็ความรู้สึกของร่างกายวิธีนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของใจแล้วก็ระบบย่อยอาหารด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกับอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการบ้านไม่รู้โรยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 มิกะเฮิรตซ์และติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะรุจิหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะซึ่งรายการบ้านไม่รู้โรยก็ถือว่าเป็นพื้นที่พักผ่อนใจแล้วก็เติมพลังชีวิตให้สดใสไม่มีเรื่องรานะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยของเราก็จะนำเรื่องราวเนี่ยที่น่าสนใจมาคุยมาเล่าให้ฟังนะรวมทั้งทุกช่วงวัยก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วก็มีเรื่องราวเทคนิคต่างๆที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของการที่เราจะมาเรียกว่าฝึกสตินะลดความเครียดนะคะกันนะคะแล้วก็มีการดูแลสุขภาพจิตเนาะแบบ mindfulness กันนะคะในช่วงนี้เราก็มีเขาเรียกว่าสาระและเทคนิคนะดีๆมาฝากกันนะกับการทำกิจกรรมค่ะฝึกหายใจ3นาทีนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองไปพร้อมๆกันกับทางรายการเลยกันแล้วกันเนาะเริ่มจากการปล่อยไหล่ลงสบายๆนะคะนั่งค่ะในท่าที่ผ่อนคลายนะคะหากไม่ได้ขับรถอยู่นะนะคะก็ลองนะลองหลับตาลงเบาๆก็ได้นะนาทีที่1ค่ะเราปล่อยวางนะเรื่องราวที่มันค้างอยู่ในหัวทั้งหมดไว้ก่อนนะคะรับรู้ความรู้สึกในร่างกายตอนนี้นะคะลองสังเกตดูว่ามีความตึงเครียดตรงไหนบ้างนะคะบริเวณคอบ่าไหล่หรือหน้าผากนะคะแค่รับรู้นะคะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปค่ะส่วนนาทีที่2นะคะก็ดึงความสนใจทั้งหมดนั้นมาจ่อที่มาจ่อที่ลมหายใจนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะสัมผัสถึงลมที่มันเคลื่อนนะผ่านรูจมูกของเรานะคะท้องพองออกช้าๆนะแล้วค่อยๆหายใจออกยาวๆท้องแฟบลงนะคะสัมผัสความรู้สึกผ่อนคลายในทุกๆลมหายใจออกนะคะ

นาทีที่3ค่ะขยายความรู้สึกผ่อนคลายนี้ออกไปทั่วทั้งร่างกายนะฮะตั้งแต่หัวจรดเท้านะรู้สึกถึงความสงบค่ะความโปร่งสบายนะแล้วก็เมื่อพร้อมแล้วเนี่ยค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆนะคะแล้วเว้นจังหวะเงียบสัก 5-10 วินาทีนะเป็นอย่างไรบ้างคะรู้สึกเบาขึ้นบ้างไหมนะคะนอกจากที่เราจะลองฝึกทำกิจกรรมคลายเครียดกันไปแล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงข้อมูลอื่นที่มันเกี่ยวข้องกันนะคะก็คือข้อแรกเลยนะการรู้ทันความเครียดเทียมนะจากโซเชียลมีเดียนี่แหละนะสำหรับคนยุคนี้ก็จะมักรับข้อมูลเนาะแล้วก็เปรียบเทียบชีวิตตนเองกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้ตัวเนาะมันก็เกิดนะในเรียกว่าอาการเครียดนะแล้วก็เกิดความเครียดแล้วก็อาการเขาเรียกว่า fear of better option นะคะหรือว่า fear of missing out นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่ากันว่าเป็นอย่างไรนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาลองสังเกตเนาะสัญชาตญาณร่างกายของเราเนี่ยสังเกตว่าเมื่อเราถ่ายฟีดไปแล้วเนี่ยนะคะในโทรศัพท์มือถือนี่แหละนะนิ้วก็เริ่มเกร็งละนะลมหายใจสั้นแล้วก็รู้สึกอึดอัดนั่นเขาเรียกว่าสัญญาณแล้วค่ะว่าจิตมันเริ่มเครียดละนะแล้วก็ในส่วนของดิจิทัลดีท็อกซ์เนี่ยแบบฝึกสตินะก็ไม่จำเป็นแล้วค่ะต้องเลิกเล่นใช้โซเชียลมีเดียทาวน์นะคะแต่ว่าให้มาใช้เทคนิคในเรื่องของรู้ตัวก่อนคลิกเนาะโดยตั้งสตินะคะแล้วก็ถามตัวเองก่อนหยิบโทรศัพท์ว่าเรากำลังหยิบมาทำไมนะคะดูงานจริงเนาะหรือว่าหยิบเพราะเหงาหรือว่าหนีความเครียดนะมาดูเทคนิคที่2นะเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของเทคนิคเรียกว่าbody scan หรือว่ามันสำรวจร่างกายรู้ทันความตึงเครียดนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเรื่องเนี้ยบ่อยครั้งเลยนะที่ใจเรามันเครียดนะคะร่างกายก็จะเกร็งแล้วก็สะสมความตึงเครียดไว้โดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวอย่างเช่นในเรื่องการบดฟันนะคะยักไหล่หรือว่าเกร็งที่หน้าผากนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเขาสามารถที่จะแนะนำผู้ฟังให้ลองสแกนร่างกายของเราเนาะตั้งแต่หัวจรดเท้าวันละ 2-3 นาทีนะคะแล้วก็เริ่มสังเกตว่าหน้าผากเกร็งไหมนะคะให้ผ่อนคลายนะคะมุมปากเกร็งไหมนะคะไหล่มันเกร็งไหมนะเมื่อร่างกายมันผ่อนคลายแล้วเนี่ยจิตใจก็จะรับรู้สัญญาณความปลอดภัยแล้วก็ระดับความเครียดลงตามธรรมชาตินะคะ3ในเรื่องของสติกับการสื่อสารในครอบครัวและที่ทำงานค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความเครียดส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการปะทะเนาะหรือว่าความขัดแย้งกับคนรอบข้างนะคะการขาดสติมักจะทำให้เรานั้นตอบโต้ด้วยอารมณ์ทันทีนะคะนี่แล้วเนี่ยการใช้กฎการใช้กฎจังหวะเว้นจังหวะ3วินาทีนะก็คือเมื่อได้ยินคำพูดที่ไม่พอใจนะให้ลองสูดหายใจให้สูดหายใจเข้าลึกๆเนาะแล้วก็นับ1 2และ3ในใจก่อนนะก็จะพูดตอบกลับไปเพื่ อเปลี่ยนจากการที่ตอบโต้ด้วยอารมณ์เนาะเป็นการตอบโต้หรือว่าตอบสนองด้วยปัญญานั่นเองค่ะหรือว่าในเรื่องของการเขาเรียกว่า mindful listening การฟังอย่างมีสตินะคะก็คือในเรื่องการตั้งใจฟังคู่สนทนาโดยไม่ตั้งท่าจะพูดสวนไม่ตัดสินแล้วก็ไม่คิดหาเหตุผลมาโต้แย้งในหัวขณะที่เขานั้นกำลังพูดนะคะซีก็คือการฝึกสติเพื่อการนอนหลับลึกอันนี้จะบอกว่าอาการนอนไม่หลับหรือว่านอนหลับไม่สนิทเนี่ยส่วนใหญ่นะมันเกิดจากความคิดฟุ้งซ่านในหัวที่มันไม่ยอมหยุดทำงานในยามค่ำคืนกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าในรายงานให้ฟังว่าในเรื่องของเทคนิคเนาะจดแล้วปล่อยนะก็คือก่อนนอนเนี่ยให้เขียนเรื่องที่ยังกังวลหรือว่าสิ่งที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้ลงบนกระดาษนะเพื่อส่งสัญญาณให้สมองรับรู้แล้วว่าเรื่องเหล่านี้ถูกบันทึกไว้แล้วนะคะไม่ต้องคิดวนอีกนะคะหรือแม้กระทั่งเทคนิค478 breathing นะคะก็คือในเรื่องการหายใจเข้าทางจมูกนับ1ถึง4นะคะ
ั้นหายใจนับ1ถึง7แล้วก็ถอนหายใจออกทางปากช้าๆนับ1ถึง8บอกว่าทำซ้ำ4รอบนะเพื่ออะไรกระตุ้นระบบสมองค่ะพาราซิมพาเทติกจะให้ร่างกายของเรานั้นเข้าสู่สภาวะพร้อมนอนหลับนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยท้ายนี้นะคะตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็หวังว่าคนฟังก็อาจจะได้เห็นนะว่าการดูแลสุขภาพจิตเนาะผ่านการฝึกสตินะหรือว่า mindfulness นั้นมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเนาะหรือว่าจะต้องใช้เวลาอะไรมากมายนะคะเพียงแค่เราอนุญาตให้ตัวเองนั้นได้หยุดจากความวุ่นวายนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจปัจจุบันขณะนะคะแล้วก็ร่างกายของเราบ้างนะบางวันละนิดวันละหน่อยนะคะจำไว้นะคะว่าการมีสติไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องมือดูแลใจที่ทุกคนทำได้ฟรีและก็ทำได้ทันทีค่ะเมื่อไรที่รู้สึกเหนื่อยนะเครียดหรือว่ากังวลก็ลองดึงตัวเองกลับมาค่ะที่ลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ลมหายใจออกยาวๆเสมอนะคะซึ่งก่อนจากกันในวันนี้ค่ะทางรายการก็มีเขาเรียกว่าขอมอบเนาะข้อคิดฝากให้คุณผู้ฟังได้กลับไปใช้นะคะก็คือเมื่อใจสงบโลกก็สงบนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขค่ะมีสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพจิตที่บานสะพรั่งไม่รุ่ยโรยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันดวงดีสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการบานไม่รุ่ยโรยค่ะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
7: วันนี้เวลา 13:00 น.พระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชสังสริตราชวรมหาวิหารเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชสังสริตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับสกรและอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดปฏิพลสารพรมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่านันทนาการเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนสร้างเศรษฐกิจชุมชน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มุ่งมั่นผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าจึงกำชับให้กรมป่าไม้บริหารจัดการป่านันทนาการทั่วประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีคุณภาพโดยประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าป่านันทนาการที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม7แห่งทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมที่ผ่านมาและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวท่ามกลางธรรมชาติสำหรับป่านันทนาการที่ได้รับความนิยมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ป่านันทนาการโบกลึกจังหวัดอุบลราชธานีรองลงมาคือป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬและป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชวนเด็กและเยาวชนร่วมงานยังรักทะเลณสยามพารากอนเปิดประสบการณ์เรียนรู้โลกใต้ทะเล360องศาฟรีตลอดงาน
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาครูผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปร่วมงานยังรักทะเล Feed the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในมิติใหม่โดยกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาสัมผัสความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลรวมถึงเรียนรู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมทางทะเลผ่านประสบการณ์จริงที่ทั้งสนุกและได้ความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ก้าวออกมาเป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูและส่งต่อท้องทะเลที่สวยงามให้คนรุ่นต่อไปด้วยกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังให้งานนี้เป็นห้องเรียนธรรมชาตินอกสถานที่ที่ช่วยวางรากฐานการเรียนรู้ยุคใหม่ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไหร่
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธิติมาอินกล่ำค่ะตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มหญิงสาวรับจ้างเปิดบัญชีม้าคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกคืนเงินประกันมิเตอร์สูญเงินกว่า 1.6 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: เพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มหญิงสาวรับจ้างเปิดบัญชีม้าคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกคืนเงินประกันมิเตอร์สูญเงินกว่า 1.6 ล้านบาท
4: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษจับกลุ่มนางสาวกุลเทดาอายุ14ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครสวรรค์ในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นผู้อื่นรวมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีคดีนี้ผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินประกันมิเตอร์คืนก่อนส่งไลน์และ QR โค้ดปลอมให้วิดีโอคอลเปลี่ยนเมนูแอปพลิเคชันธนาคารเป็นภาษาอังกฤษพร้อมหลอกสแกนใบหน้า2ครั้งและให้ปิดโทรศัพท์จนถูกโอนเงินออกจากบัญชีไปกว่า 1,640,000 บาทซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับจ้างเปิดบัญชีม้า2บัญชีได้ค่าตอบแทนจำนวน 8,000 บาทโดยถูกพาไปพักและขอเงินสดส่งมอบให้ขบวนการทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนระวังอุบายแอบอ้างหน่วยงานรัฐหลอกสแกนใบหน้าทำธุรกรรมซึ่งมักนำไปใช้ควบคุมบัญชีและโอนเงินออกทันทีดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: หอการค้าไทยสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์เข้าบัญชียกเว้นภาษีเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
6: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาโดยเร็วเพื่อช่วยลดความไม่แน่นอนของภาคธุรกิจและสร้างความมั่นใจในการวางแผนการผลิตการลงทุนและการส่งออกพร้อมทั้งเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการผลักดันสินค้าไทยที่ใช้วัตถุดิบในประเทศหรือมีโลคอลคอนเทนต์สูงโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเกษตรอาหารอุตสาหกรรมเกษตรประมงและอาหารสัตว์เลี้ยงให้ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชียกเว้นภาษีหรือ exception list ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้เป็นจุดแข็งของประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME จำนวนมากซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐและเสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังจะช่วยกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปสู่ประชาชนระดับฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการช่วยผู้บริโภคชาวสหรัฐลดความเสี่ยงด้านภาระค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยปฏิพลสนับรมมารายงาน
5: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งคณะทำงานร่วมกับระดับกระทรวงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ากระทรวงได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมที่มีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากสปสช
3: พื่อลงพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาทั้งนี้คณะทำงานจะมุ่งเน้นตรวจสอบใน3ประเด็นหลักได้แก่การบันทึกข้อมูลเพื่อความครบถ้วนของฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศการบันทึกข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ด้านตัวชี้วัดหรือ KPI ของหน่วยบริการการบันทึกข้อมูลไม่ตรงจริงเพื่อนำไปใช้เบิกจ่ายงบประมาณโดยคาดว่าจะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์หากพบเป็นเพียงความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดของกระบวนการจะเร่งปรับปรุงแก้ไขระบบทันทีแต่หากพบมีเจตนาบันทึกข้อมูลเท็จหรือเข้าข่ายทุจริตจะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเช็คอินทิมนิสานใต้ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นะครับกรมประชาสัมพันธ์ครับซึ่งวันนี้นะครับรายการเช็คอินทิมนิสานใต้ก็เป็นส่วนของสวท.101นะครับที่จะมาเป็นแม่ข่ายในการจัดนะครับรายการเช็คอินทิมนิสานใต้ในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ครับทุกท่านก็มาพบกันกับผมครับเฉลิมชนภูสมศรีเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้อาจจะแปลกตาหน่อยที่มาพบมาเจอกันแค่คนเดียวนะทุกทีจะมีน้องตองแตงมาด้วยนะครับน้องตองแตงอุดมรักษ์สายสมบัติมาด้วยแต่ว่าพอดีวันนี้มีแค่ผมนะครับเฉลิมชนภูสมศรีมาจัดรายการให้นะครับเพราะว่าในส่วนของน้องตองแตงก็ติดภารกิจพอดีนะครับวันนี้ทางสวท.101ก็มีภารกิจกันหลายจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการถ่ายทอดสดการแข่งขันแบดมินตันระดับที่4ในประเทศไทยนะครับที่มีการจัดการแข่งขันขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็สิ้นสุดการแข่งขันลงในวันนี้นะครับสำหรับรายการเช็คอินทิมนิสานใต้นี้ครับก็จะมาพบเจอกับทุกท่านนะครับทางในส่วนของคลื่นวิทยุนะครับในส่วนของ9จังหวัดอีสานใต้นะครับก็จะมีทั้งร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์นครพนมมุกดาหารนะครับแล้วก็หลายพื้นที่นะครับและนอกจากนี้ครับช่องทางออนไลน์เราก็มีด้วยเช่นกันนะครับง่ายๆครับพิมพ์ค้นหาเข้าไปใน Facebook เลยครับว่าเช็คอินถิ่นนิสานใต้ครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเพจของรายการเช็คอินมาก็กดเข้าไปดูไลฟ์สดของรายการได้เลยนะครับช่วงประมาณบ่ายสี่โมงนะครับบ่ายสี่โมงไปจนถึงห้าโมงเย็นก็จะมาเจอทุกท่านทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายเลยมาบอกเล่าให้ฟังแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกให้ฟังก่อนว่าวันนี้ที่จริงก็เป็นวันหยุดนะครับวันที่30กรกฎาคม2569ครับก็วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะครับก็มีพิธีกรรมทางศาสนากันมากมายเลยนะครับอย่างเช่นในส่วนของการแห่เทียนพรรษาอะไรต่างๆนี้ครับอ้าวผลก็ด้วยวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาครับวันอาสาฬหคือเมื่อวานนะฮะวันเข้าพรรษาก็จะมีการแห่เทียนอะไรต่างๆมากมายอย่างเช่นที่อุบลราชธานีวันนี้ก็มีประเพณีแห่เทียนก็จัดขึ้นเป็นอีก1วันวันที่2นะครับก็เรียกได้ว่าจัดกันยิ่งใหญ่จริงๆปีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคุยเรื่องนี้กันในรายการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการเช็คอินถิ่นสารใต้วันนี้ก็มาพบกับทุกท่านครับก็เรื่องราวเรื่องแรกที่จะนำมาฝากกันนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบได้รับฟังกันนะครับแฟนๆรายการก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับวันนี้ต้องมาคุยกันก่อนเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับพยากรณ์อากาศวันนี้30กรกฎาคม2569นะครับพยากรณ์อากาศประจำวันครับก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกมาว่าวันนี้ประเทศไทยยังคงมีมรสุมปกคลุมอยู่นะครับอย่างเช่นในทางภาคอีสานของเราก็มีโอกาสที่เกิดฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งเนี่ยเกิดขึ้นได้ประมาณ 60% ของพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 3.3 องศาเซลเซียสและต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของมรสุมอยู่ก็อาจจะยังมีพายุเกิดขึ้นได้นะครับมีฝนตกเกิดขึ้นได้โดยวันนี้ครับพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดว่าอาจจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้ครับก็จะกินพื้นที่ในส่วนของจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์นะครับบุรีรัมย์และสุรินทร์ในอีสานใต้เราก็อาจจะเกิดผลกระทบได้รับผลกระทบตรงนี้ได้ก็ต้องแจ้งกันไว้ด้วยนะครับหากว่าส่วนไหนมีฝนตกฟ้าคะนองขึ้นมาอะไรพิมพ์บอกในรายการเข้ามาได้เลยคอมเมนต์บอกเข้ามาใต้โพสต์ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ส่วนของพยากรณ์อากาศวันนี้แต่คาดว่าพรุ่งนี้ก็คิดว่ามรสุมน่าจะทุเลาลงนะครับแล้วก็คาดว่าจะทำให้อากาศเริ่มสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็จะไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเกี่ยวเรื่องฝนฟ้าอากาศกันตรงนี้นะครับมาสู่เรื่องถัดมากันบ้างนะครับวันนี้นะครับวันนี้30กรกฎาคม2569ครับในส่วนของรัฐบาลครับรัฐบาลครับก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลกัญญาสมวาน50วันนายกครับก็ได้นำทีมข้าราชการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับโดยวันนี้ครับ
วันที่30กรกฎาคม2569นะครับเวลา 7:30 7:00 นนะครับ 7:30 นครับณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับนายกอนุรินทร์ ชาญวีรกูลได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าลูกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับซึ่งภายหลังจากเสร็จพิธีครับภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีนายกอนุทินนะครับพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีก็ได้ร่วมกันตักร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตนะครับณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวาน50วันนะครับที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นความโศกเศร้าของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับก็ยังไงเราก็ร่วมกันนะครับถวายความอาลัยไปพร้อมๆกันตรงนี้ได้นะครับมาที่ข่าวถัดมากันบ้างนะครับข่าวถัดมาครับเป็นเรื่องราวที่กระทรวงการคลังนะครับได้มีการเปิดขายพันธบัตรออมพลัส31กรกฎาคมผ่านแอปเป๋าตังค์เริ่มต้น100บาทดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% ต่อปีครับโดยล่าสุดครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเขาได้มีการเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569ครับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนครับโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีถ้าซื้อพันธบัตรรุ่น3ปีครบ3ปีปั๊บสามารถขายคืนได้ถอนคืนได้จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ 1.8 นะครับแต่หากซื้อรุ่นออม10ปีแล้วค่อยเบิกคืนทีเดียวปั๊บจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้ครับผู้ลงทุนเมื่อซื้อแล้วจะได้รับประโยชน์แบบพลัสมากกว่าการออมรูปแบบเดิมคือมีจำหน่ายทุกเดือนสามารถที่จะซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มได้เรื่อยๆและเข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึงผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจมีกลไกตลาดมารองรับและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับช่องจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยซึ่งในปีงบประมาณ2569นี้ครับก็มีการกำหนดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสเนี่ยจำนวน2ครั้งครั้งละ4,000 ล้านบาทนะครับซึ่งการจำหน่ายก็จะได้แก่ครั้งแรกครับจะเป็นการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสสำหรับประชาชนที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ครับวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้นะครับยาวไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ครับจำนวนการซื้อขั้นต่ำคือ100บาทแค่100บาทก็สามารถซื้อได้แล้วพันธบัตรตัวนี้นะครับแล้วก็ขั้นสูงสุดก็คือซื้อได้ไม่เกิน3ล้านบาทนะครับต่ำสุด100บาทมีเงินเยอะหน่อยซื้อได้สูงสุด3ล้านบาทนะครับโดยใช้วิธี first come first serve มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อนซื้อก่อนได้ก่อนนั่นเองครับเริ่มจำหน่ายครั้งแรกวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือครั้งที่1เริ่มจำหน่ายตอนแรกเนี่ยพรุ่งนี้ส่วนตอนที่2นะครับตอนที่2คือจะเป็นการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบอนด์คอนเนคชั่นแพลตฟอร์มสำหรับผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นะครับอันนี้จะเป็นขายในผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าคนที่เล่นหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นนั่นเองวงเงินเนี่ย 2,000 ล้านบาทนะครับจองซื้อพันธบัตรออมพลัสผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24รายและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งตั้งแต่วันที่3ถึง5สิงหาคมเขาเปิดขายแค่3 4 5 3วันเท่านั้นนะครับ3ถึง5สิงหาคม2569เริ่มจองขั้นต่ำ 1,000 บาทแล้วก็จะจัดสรรพันธบัตรในวันที่6สิงหาคมก็คือจะได้รับการจัดสรรพันธบัตรนี้ให้ในวันที่6สิงหาคมนะครับโดยวิธีการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายเป็นรอบละ 1,000 บาท
เพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงครับเนื่องจากวงเงินจำหน่ายผ่าน Wallet สบม.และ Bond Connection Platform แยกออกจากกันครับผู้ลงทุนเลยสามารถลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือเลือกลงทุนผ่านทั้ง2ช่องทางก็ได้ท่านสามารถที่จะเลือกซื้อผ่านทั้งสบม.ก็ได้หรือว่าผ่านทางบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มด้วยก็ได้นะครับและสำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งถัดไปครับจะเริ่มวันที่4กันยายนนะครับ4กันยายน2569เป็นต้นไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถทยอยวางแผนการออมตามกำลังของตนเองได้นะครับและสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัวพร้อมทั้งร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศนั่นเองครับนี่ก็เป็นบอนพลัสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพันธบัตรนะครับที่หากไปดูในตลาดหุ้นและคนที่เล่นเขาเรียกว่าเป็นเล่นหุ้นซื้อบอนพลัสเนี่ยเยอะมากว่าพันธบัตรนี่เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยแต่ผลตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงมากเหมือนการลงทุนอย่างอื่นแต่มีผลกำไรที่แน่นอนและมั่นคงนะครับแล้วก็ซื้อเงินได้ซื้อกำไรได้ซื้อผลตอบแทนได้ในระยะยาวนะครับตรงนี้ก็นำมาฝากกันเกี่ยวกับพันธบัตรออมพลัสจากทางกระทรวงการคลังนะครับถัดมาครับเรื่องถัดมาก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังติดตามกันอย่างโอ้เข้มข้นกันเลยทีเดียวว่าเรื่องก็มีกระแสมาตั้งแต่วันหลายวันมาแล้วครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเกี่ยวกับเรื่องน้อง

0: ยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวนะครับที่ขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียเรื่องนี้ครับทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีได้เดินทางไปยังจอร์เจียและได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นและได้รับการยืนยันว่าขณะนี้นายโบวันทัศน์หรือน้องฮารุนโซโล่เสียชีวิตแล้วครับโดยสาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการชันสูตรพลิกศพอยู่นะครับทางนี้ครับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตก็ได้แจ้งตำรวจครอบครัวของนายโบวันทัศน์หรือว่าน้องฮารุนโซโล่เนี่ยทราบด้วยแล้วและจะแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไปครับทางนี้ครับทางกระทรวงการต่างประเทศก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของนายโบวันทัศน์นะครับและจะประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำร่างของน้องโบวันทัศน์เนี่ยกลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาก็ระบุว่าได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของน้องยังอยู่ครบถ้วนซึ่งก็จะมีการติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องครับทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยทางสถานทูตนั้นก็จะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าเศร้านะครับเกี่ยวกับน้องฮารุนโซโลที่เรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ตามฝันนะครับน้องเป็นคนกาฬสินธุ์นะครับก็แก่ๆร้อยเอ็ดก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าครับพูดไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิธีแห่เทียนพรรษาของอุบลราชธานีครับล่าสุดครับนางสาวเนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีครับได้เข้าร่วมเป็นประธานที่ได้เปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569นะครับซึ่งงานนี้ก็อยู่ที่ประรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับรัฐมนตรีช่วยบุญธิดาสมชัยครับก็ได้ประกอบพิธีสวมเทียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการเริ่มต้นเทศกาลแห่เทียนพรรษาท่ามกลางสักขีพยานที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับจำนวนกว่า 10,000 คนที่รอชมความงดงามของขบวนเทียนพรรษาที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกนะครับซึ่งภายหลังจากเสร็จพิธีเปิดนี้ครับขบวนเทียนพรรษาก็ได้เริ่มเคลื่อนขบวนอย่างยิ่งใหญ่นำโดยขบวนเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามด้วยขบวนต้นเทียนจากวัดและชุมชนต่างๆรวมทั้งสิ้น48ต้นซึ่งแบ่งเป็นประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์และประเภทเทียนโบราณโดยต้นเทียนแต่ละต้นก็ได้รับการรังสรรค์อย่างวิจิตรบรรจงถ่ายทอดเรื่องราวพุทธชาติพุทธชาดกและคติธรรมอย่างทางพระพุทธศาสนาผ่านลวดลายที่อ่อนช้อยนอกจากนี้ยังมีการแสดงฟ้อนรำประกอบขบวนแห่จากชาวชุมชนจำนวน24ขบวนที่สร้างความตื่นตาตื่นใจและถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวอุบลได้อย่างประทับใจตลอดเส้นทางถนนสลักกลางใจเมืองนะครับก็ทั้งเดือนนี้เดือนสิงหาคมนี้ก็ยังไปเที่ยวชมขบวนแห่เทียนนี้ได้นะครับในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีในพิธีแห่เทียนนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาทุกท่านครับไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับในส่วนของเตือนภัยไซเบอร์กันบ้างดีกว่านะครับเกี่ยวเรื่องการใช้บัตรเครดิตนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับฟังพร้อมๆกันตอนนี้ได้เลยครับ
1: ซื้อของแค่1ครั้งต้องรูดบัตรแค่ครั้งเดียวแม้ว่าบัตรเครดิตจะอยู่ในมือของคุณนะครับคนร้ายก็สามารถขโมยข้อมูลบนบัตรได้เพียงแค่รูดผ่านเครื่องนี้และนี่คือเครื่องสกิมเมอร์ครับมันไม่ใช่แค่เป็นแป้นพิมพ์ธรรมดานะครับแต่มันถูกติดตั้งเครื่องอ่านข้อมูลบัตรเครดิตของคุณเอาไว้ทันทีที่คุณรูดผ่านเครื่องนี้นะครับข้อมูลบัตรเครดิตของคุณจะถูกส่งไปให้กับเครือข่ายนำมาทำบัตรปลอมเพื่อใช้ในการรูดซื้อสินค้าหรือกดเงินสดได้ทันทีถ้าร้านค้านำบัตรเครดิตของเราไปรูดหลายครั้งผ่านหลายเครื่องนะครับโดยอ้างว่าเป็นโปรโมชั่นต่างๆหรือนำเอาบัตรเครดิตของเราออกไปจากสายตานะครับอยากให้ร้านทำเด็ดขาดครับหยุดก่อนครับไปกับผมเลยรูดมั่วซั่วเพราะบัตรเครดิตต้องทำธุรกรรมผ่านเครื่อง EDC เท่านั้นและถ้ามีการรูดผ่านเครื่องอื่นเมื่อไหร่นะครับให้รีบแจ้งธนาคารทันทีอย่าลืมนะครับ
0: ครับก็จบไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรูดบัตรเครดิตที่อาจถูกโจรกรรมข้อมูลได้นะ

เองนะครับและสำหรับวันนี้ครับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับและในช่วงถัดไปครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับซึ่งวันนี้เจ้าของโฮสต์ก็คือเป็นสวท.ร้อยเอ็ดเรานี่เองแหละครับแต่สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับทุกท่านยังคงติดตามรับชมรับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ได้นะครับวันนี้วันพรุ่งนี้31กรกฎาคมครับจะพบกับสวท.บุรีรัมย์นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมเฉลิมชงผู้สมศรีต้องขอลาไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศซึ่งในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นี้จะเป็นส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด101รับผิดชอบการออกอากาศและวันนี้ทุกท่านก็จะได้พบกับผมเฉลิมชนภูสมศรีผู้ดำเนินรายการครับสำหรับช่วงแรกของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปชมภาพเก่าอันทรงคุณค่าที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498เรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

เสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องส่งพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปะที่แผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจากสารญาติลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสิ่งในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีรู้แล้วแต่เพื่อนหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและขีดชะอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของ

และในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทางรายการขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ

0: จริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชทานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ทรงสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่2แห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห
1: ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: นอกจากนี้ยังมีทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: คนเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษา21คน10รุ่นแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนเป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นขอเรียนเชิญทุกท่านมาติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันตอนนี้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

เพียงแค่ทอผ้าแค่1คนหรือ2คนเท่านั้นครับตอนนี้นงกล่องทอผ้าพร้อมเครือข่ายทั้งอุดรธานีครับ200กว่าครัวเรือนในการทอผ้าในนี้ครับงานอาชีพการทอผ้าของจังหวัดอุดรธานีได้เป็นที่รู้จักกว้างขวางแล้วก็มีคนสนับสนุนมากขึ้นครับเราส่งเสริมด้วยที่ว่าเราสร้างเครือข่ายนะครับเริ่มแรกจากในหมู่บ้านก่อนครับแล้วก็ขยายออกไปรอบๆหมู่บ้านแล้วก็ต่างตำบลต่างอำเภอแล้วก็เกือบทั่วจังหวัดนะครับก็คือเราก็จะเป็นจุดหลักแล้วก็ขยายงานออกไปทุกคนจะต้องทอตามแบบที่เราได้กำหนดไปด้วยกำหนดไปแล้วคืออนุรักษ์ตามท้องถิ่นของอำเภอนั้นของหมู่บ้านนั้น

การย้อมด้วยกลีบบัวสดโดยนำกลีบส่วนกลางของดอกมาปั่นและผสมกับน้ำมะนาวสดเพื่อทำให้สีติดดีขึ้นแล้วนำฝ้าย

ที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เข้ากับสมัยนิยมและเชิงธุรกิจจนประสบความสำเร็จทางกลุ่มของเรานะครับก็จะได้รับมาตรฐานตั้งแต่มาตรฐานแรกนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนครับผมก็คือมผช.นะครับผมของกรมอุตสาหกรรมครับผม2นะครับเป็น5ที่ได้รับ

ว่าการสร้างอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่อาชีพเสริมในครอบครัวเพียงเท่านั้นอาจจะเป็นอาชีพหลัก

ฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนำผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดฟื้นฟู

และในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ผมจะมานำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569ดังนี้ในวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันในวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นโปรดแต่งกายสุภาพเข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพชุดสุภาพไว้ทุกขสมก.แจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องจากสำนักพระราชวังงดเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันขสมก.จึงงดให้บริการรถชัตเทิลบัสสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ BMJ Contact Center 1348 LINE @BMTA เว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมก.พร้อมบวกทุกท่านครับวันนี้เวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงก็หมดลงไปแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น. ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้ผมเฉลิมชนภูสมศรีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด101ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังและขอลาทุกท่านไปด้วยเวลาเท่านี้สวัสดีครับ

จายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับเทติมาอินกล่ำค่ะเสนาธิการทหารบกเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าจากเหตุคนร้ายลอบโจมตีเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสพร้อมย้ำจะดูแลครอบครัวอย่างสมเกียรติและติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเร็ดน้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คนรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาม
6: ุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: เสนาธิการทหารบกเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าจากเหตุคนร้ายลอบโจมตีเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสพร้อมย้ำจะดูแลครอบครัวอย่างสมเกียรติและติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาด
8: พลเอกชัยพฤกษ์รุ่งประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดกำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่45ณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบโจมตีจุดตรวจบริเวณตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวสรุปีความกล้าหาญและการเสียสละของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์พร้อมมอบธงชาติไทยเงินบำรุงขวัญเงินสินใหม่ทดแทนและเงินช่วยเหลือตามสิทธิสวัสดิการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,140,000 บาทแก่ทายาทผู้เสียชีวิตโดยกองทัพบกยืนยันจะดูแลครอบครัวทหารกล้าอย่างเต็มกำลังและสมเกียรติพร้อมกันนี้ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ำว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและผู้สนับสนุนมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ต่อไปปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ระแงะที่เกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
9: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเผยแพร่แถลงการผ่านเฟซบุ๊กเพจหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรระแงะที่เกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยยืนยันว่าไม่มีการควบคุมตัวหรือกักขังเจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่มีการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อควบคุมตัวแต่อย่างใดทั้งนี้เป็นเพียงการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเนื่องจากในวันเกิดเหตุ22กรกฎาคมเป็นผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว จึงเชิญมาให้ข้อมูลและสอบถามข้อเท็จจริงตามกระบวนการสืบสวนสอบสวนปกติเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยังยืนยันว่าการปฏิบัติงานของทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเป็นไปด้วยความร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดไม่มีความขัดแย้งตามที่มีการกล่าวอ้างปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางสกัดกั้นรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายพบคนไทยรับจ้างนำพาคนจีนไปชายแดนใต้
10: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายประกอบด้วยคนไทยทำหน้าที่ขับรถนำพาคนต่างด้าวข้ามแดนผิดกฎหมายและคนจีนที่ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขับแค่ช่องทางขวาบนทางหลวงหมายเลข41พื้นที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเรียกตรวจและพบว่ามีคนจีนไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้จึงนำตัวมาสอบสวนโดยรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางจากประเทศกัมพูชาเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนว่าจ้างให้พาไปยังชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานในประเทศที่3ขณะที่คนขับรถรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงินจำนวน 18,000 บาทโดยทราบดีว่าผู้โดยสารเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายและเคยรับงานลักษณะเดียวกันมาแล้วนอกจากนี้จากการประสานข้อมูลกับทางการไต้หวันพบว่าคนจีนที่จับกุมได้นั้นเป็นบุคคลที่มีตามหมายจับในคดีอาญาของทางการไต้หวันเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองดำเนินคดีตามกฎหมายไทยก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกระบวนการส่งตัวผู้ต้องหาตามความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ครับติดตามกันนะครับหลังจากที่ช่วงเวลา 13:00 น.ช่วง 16:00 น.เมื่อกี้นี้นะครับเราได้พักเบรกกันไปแน่นอนครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับทุกเรื่องราวอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวไหนที่1เลยเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้ครับผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz รวมถึงทาง AM ด้วยนะครับ AM 819 GHz AM 891 GHz แล้วก็ AM 1467 GHz ครับที่กำลังติดตามอยู่วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงทางออนไลน์ของเราก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงทางโซเชียลมีเดียครับ TikTok ตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับเบอร์โทรศัพท์หมายเลข02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721ก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยทักทายกันนะครับวันนี้คุณวานยักษ์มารายงานตัวแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยบอกว่าติดตามช่วงบ่ายด้วยแล้วก็ช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับวันนี้เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะที่จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงเวลา 17:55 น.ในวันนี้ครับขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 17:55 น.เป็นต้นไปคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NDT 2HD ครับและสามารถติดตามรับฟังสัญญาณเสียงได้นะครับผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ทางเพจ Facebook ครับเพจพลานเพจกรมประชาสัมพันธ์ครับเพจของ NBT Connect ครับแล้วก็มี NBT World นะครับสามารถที่จะติดตามผ่านทุกช่องทางได้นะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลานี้นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามไปพร้อมกันนะครับมีข้อความส่งเข้ามานะครับวันนี้แน่นอนครับภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้30กรกฎาคม2569ครับรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรนะครับโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็อีกหนึ่งเรื่องครับแน่นอนวันนี้ตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569เมื่อวานนี้ครับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนนะครับที่เมื่อวานนี้ก็ไปทำบุญตักบาตรกันครับในวันอาสาฬหบูชาวันนี้นะครับวันเข้าพรร รษาวันนี้มีข้อความมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่บันมาจัดรายการหลายคนไปถวายเทียนพรรษาครับวันนี้ต้องบอกว่าวันเข้าพรรษาครับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนะครับที่พุทธศาสนิกชนครับมีทั้งหลายๆคนเลยนะครับได้ไปทำบุญในวันนี้เช่นเดียวกันต้องบอกว่าวันนี้ครับตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8นะครับโดยในปี2569วันเข้าพรรษาครับตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ที่มาความสำคัญสักนิดนึงครับจะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นแฟนรายการที่ติดตามจับประเด็นเป็นข่าวครับต้องบอกว่าวันเข้าพรรษาคือวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่ประจำที่วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนในวันนี้วันแรกนะครับเป็นวันเริ่มต้นโดยจะไม่เดินทางไปจาริกค้างคืนค้างแรมที่อื่นนะครับเรียกว่าจำพรรษาการจำพรรษานี้ครับพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันคุณผู้ฟังครับไม่ให้พระสงฆ์เนี่ยไปเหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้านครับที่กำลังปลูกอยู่หรือว่าไปเหยียบย่ำสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาจจะได้รับอันตรายในช่วงฤดูฝนความสำคัญของวันเข้าพรรษานะครับต้องบอกว่ามีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวสำหรับพระภิกษุสงฆ์ครับเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาครับเจริญภาวนาแล้วก็เตรียมการในการสั่งสอนธรรมะให้กับประชาชนเมื่อถึงในช่วงของวันออกพรรษานอกจากนี้ครับก็ยังเป็นโอกาสให้ได้พักผ่อนในการเดินทางครับเดินทางจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเองสำหรับพุทธศาสนิกชนครับช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นโอกาสที่ต้องบอกเป็นโอกาสอันดีครับที่จะได้บำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาในช่วงนี้เลยนะครับถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือจตุปัจจัยต่างๆครับรวมถึงการรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนางดเว้นอบายมุขทั้งหมดเลยในช่วงเวลา3เดือนนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงสำคัญนะครับกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติกันในช่วงของวันเข้าพรรษาก็ยกตัวอย่างเช่นทำบุญตักบาตรนะครับในวันนี้วันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนก็ไปทำบุญตักบาตรที่วัดตั้งแต่เช้าเลยมีหลายๆคนส่งมาบอกว่าวันนี้เอาบุญมาฝากครับคุณบอลแน่ฝากทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยวันนี้ไปถวายเทียนพรรษานะครับแล้วก็ถวายหลอดไฟเดิมทีครับการถวายเทียนพรรษาเพื่อใช้เป็นแสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยของพระสงฆ์แต่ปัจจุบันครับเขาก็นิยมมาเปลี่ยนเป็นเรื่องของการถวายหลอดไฟนะครับหรือว่าอุปกรณ์ให้แสงสว่างอื่นๆแล้วก็มีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันฟังพระธรรมเทศนาเข้าวัดฟังธรรมศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีการเวียนเทียนเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการรักษาศีลเจริญภาวนาศีล5ศีล8ฝึกปฏิบัติเรื่องของสมาธินะครับงดเว้นอบายมุขนะครับในวันเข้าพรรษาซึ่งถือว่าเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วยในวันนี้นะครับดังนั้นก็จะเป็นการงดเรื่องของการดื่มสุราลดละเลิกอบายมุขทั้งหมดเลยนะครับในช่วงของเข้าพรรษาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำให้แบบปฏิบัติกันตลอดไปด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีครับของทุกท่านนะฮะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่อีกหนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ก็มีการติดตามกันแล้วก็มีข้อมูลต่างๆกันนะครับมีคุณมนทาส่งข้อความมาแล้วบอกฟังทุกวันนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับแน่นอนเรื่องที่หลายๆคนตามกันอยู่เรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์นะครับยูทูบเบอร์ฮาลุนโซโล่นะครับล่าสุดก็ต้องอัปเดตกันสักนิดนึงครับประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนก็ตามข่าวนี้กันอยู่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและท่านเป็น

องนายกรัฐมนตรีนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วท่านให้สัมภาษณ์ครับกรณีดังกล่าวท่านแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของฮลุนโซโล่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่น้องไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียท่านบอกแบบนี้ครับนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียท่านบอกว่าเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดครับเนื่องจากผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การเดินทางมาแล้วหลายประเทศโดยในขณะนี้ครับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแองการาประเทศตุรกีซึ่งรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่จอร์เจียได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงบริติซิลีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมืองหลวงสำคัญนะฮะประสานงานกับทางการท้องถิ่นแล้วด้วยในขณะนี้นะครับสำหรับร่างของผู้เสียชีวิตในขณะนี้เนี่ยมีรายงานว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยขาดการติดต่อกับครอบครัวหลายวันเลยทีเดียวนะครับก็ได้มีการประสานกับทางด้านของทางการจอร์เจียเพื่อเร่งในการออกติดตามจนกระทั่งพบร่างของน้องนะครับในห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งตามที่ข่าวได้ปรากฏแต่หลายคนครับถามถึงเรื่องของสาเหตุของการเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ย้ำครับตอนนี้คุณผู้ฟังครับบอกว่ายังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตของฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์คนนี้ได้นะครับว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรแม้ในขณะเดียวกันตอนนี้คุณผู้ฟังครับบอกว่ามีรายงานจากสื่อท้องถิ่นในจอร์เจียออกมาบ้างแล้วแต่ทางการไทยในขณะนี้ยังคงต้องรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการของจอร์เจียก่อนเพื่อความชัดเจนโดยในขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงติดตามผลการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเรื่องของการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับมายังประเทศไทยนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าสามารถจะเริ่มดำเนินการได้หลังจากกระบวนการสอบสวนและกระบวนการชันสูตรพลิกศพเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับทั้งนี้การดำเนินการในทุกๆขั้นตอนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติแล้วก็ครอบครัวเป็นหลักซึ่งกระบวนการต่างๆครับทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการประสานแจ้งข้อมูลกับทางครอบครัวครับให้ได้ทราบอย่างใกล้ชิดสำหรับประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีข้อคำถามว่าจะมีการยกระดับเรื่องของการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเรื่องของการแจ้งเตือนการเดินทางเรื่องของการพำนักของคนไทยในต่างประเทศให้มากขึ้นหรือไม่อย่างไรนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันครับว่าทางการไทยเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางที่เดินทางไปต่างประเทศอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะหรือว่ามีความไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ก็ได้มีการแนะนำครับนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดของประเทศปลายทางนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะติดต่อเรื่องของการขอความช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับทางด้านของการเตรียมประสานนำร่างของฮลุนโซโล่กลับสู่ประเทศไทยแต่ในเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนอยู่นะครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและท่านก็เป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยครับถึงกรณีความคืบหน้าของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่เจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวที่ขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีตอนนี้ครับได้เดินทางไปยังจอร์เจียแล้วก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นได้รับการยืนยันแล้วครับว่านายบวรทัศน์นะครับเสียชีวิตจากสาเหตุการณ์เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเหตุการณ์สาเหตุเนี่ยยังคงอยู่ในการสืบสวนสอบสวนอยู่ยังไม่สามารถบอกสาเหตุของการเสียชีวิตได้นะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต

ได้แจ้งไปยังครอบครัวของฮาลุนโซโลให้ทราบแล้วแล้วก็จะมีการแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไปกระทรวงการต่างประเทศครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮาลุนโซโลนะครับแล้วก็จะได้มีการประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและก็ทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องสำคัญในการนำร่างของฮาลุนโซโลกลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาครับได้ระบุเรื่องของการได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เรื่องของทรัพย์สินของฮาลุนโซโลบอกว่าตอนนี้ทรัพย์สินทั้งหมดยังอยู่ครบถ้วนสถานเอกอัครราชทูตครับจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจะไม่ละเลยในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะครับที่ติดตามอยู่นะครับเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์แล้วก็ดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตก็จะประสานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็มีข้อความส่งมาผ่านทางรายการก็มีข้อความแสดงความเสียใจนะฮะกับการจากไปของน้องนะครับอย่างมากมายเลยทีเดียวข้อความที่ส่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับในรายการของเราเช่นเดียวกันแล้วก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับที่ส่งมานะครับอ่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของสทนช.ภาค3บูรณาการทุกหน่วยงานครับมีการติดตามเรื่องของสถานการณ์ลุ่มน้ำอย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในหลากหลายพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังครับแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดยโสธรนะครับล่าสุดครับทางด้านของนายธรรมพงษ์นวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3สทนช.ภาค3เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำนะครับตอนนี้โดยจากการติดตามสภาพอากาศครับพบว่าร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่งผลครับคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเสี่ยงครับที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลาดเชิงเขาในห่วงเวลานี้นะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็มีพื้นที่ลุ่มต่ำสถานการณ์ล่าสุดครับในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ยังคงต้องติดตามเนื่องจากที่จังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนี้มีข้อความจากคุณผู้ฟังว่ามีฝนนะครับที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีจังหวัดยโสธรด้วยทางด้านของผู้อำนวยการสทนช.ภาค3ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าได้มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของจังหวัดนะครับทั้งในส่วนของสำนักงานชลประทานจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรรมการนะฮะมีคณะกรรมการลุ่มน้ำชีหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดยโสธรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ.2561โดยให้ทุกๆหน่วยงานครับเริ่มมาตรการเชิงรุกนะครับในการที่จะดูแลเพราะว่าในช่วงเย็นของ29กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็หลายพื้นที่ของภาคอีสานด้วยนะครับก็ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลเครื่องมือเข้าประจำจุดเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณประตูระบายน้ำกุดน้ำเข็งนะฮะแล้วก็ลำน้ำยังตลอดจนการเตรียมความพร้อมของรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์กระสอบทรายสำหรับเสริมแนวคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมนะครับแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีก็ได้มีการเร่งครับคุณผู้ฟังประสานแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบนะฮะเพื่อที่จะเตรียมรับมือเรื่องของสภาพฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดทางด้านของสทนช.ภาค3ครับย้ำว่าตอนนี้ก็อยู่ในการจัดทำแผนบูรณาการนะครับเรื่องของการรับมือแล้วก็

0: มาจากพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับทุกๆข้อความเลยที่ทยอยส่งมานะครับก็ให้ได้ติดตามกันผ่านทางสวทของเรานะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์อย่างที่นำเรียนกัน02-276-9717แล้วก็02-276-9721เดี๋ยวคงต้องพักกันสักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ส่งข้อความมากดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆประเด็นที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นเดี๋ยวพักกันครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เมื่อสายฝนแรกแห่งฤดูกาลโปรยปรายลงสู่พื้นดินวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาก็เวียนมาถึงนั่นคือวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มจำพรรษาอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลและชีวิตน้อยใหญ่ตามธรรมชาติการเวลาผ่านไปแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงแต่คุณค่าแห่งวันเข้าพรรษายังคงงดงามไม่เสื่อมคลายพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อร่วมอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตลอดช่วงแห่งการจำพรรษาแม้วันนี้เทียนพรรษาจะมิใช่เป็นเพียงแสงสว่างสำหรับการศึกษาพระธรรมดังเช่นในอดีตแต่ยังคงเป็นสัญลักษณ์แสงแห่งปัญญาความศรัทธาและการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นสืบไปวันเข้าพรรษาจึงเป็นการเริ่มต้นของการจำพรรษาถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาพัฒนาตนเองตั้งมั่นในศีลธรรมลดละเลิกอบายมุขสั่งสมคุณงามความดีและน้อมนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อใจมีธรรมชีวิตย่อมมีความสุขครอบครัวอบอุ่นและสังคมมีความสงบร่มเย็นในวันเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญสร้างปัญญาและสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบร่วมกันทำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกทางจิตใจของชาติ

0: ประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับช่วงนี้ 17:32 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายท่านที่กำลังติดตามอยู่ครับวันนี้อย่าง

0: ที่ได้ฟังไปเรื่องราวของวันเข้าพรรษานะครับเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันทางพระพุทธศาสนาครับมีข้อความส่งมาบอกว่าอิ่มอกอิ่มใจมากๆแล้วก็อิ่มบุญด้วยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสพาครอบครัวไปทำบุญนะครับไปถวายเทียนพรรษามากันทั้งครอบครัวเดินทางไปก็มีบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังผ่านทางเมสเซจด้วยบอกว่าไปกันแบบครบถ้วนเลยพาปู่ย่าตายายไปมีความสุขมากๆแล้วก็ได้มีการแวะทานข้าวด้วยแต่ก็มีการแจ้งมานิดนึงว่าการจราจรค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวแน่นอนครับเพราะเป็นวันหยุดยาวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายที่ตอนแรกนะฮะที่ออกไปจากกทมในช่วงต้นๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พอช่วงนี้ก็จะเข้าสู่กทมกันค่อนข้างเยอะดังนั้นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกันหนึ่งเลยขับรถด้วยความปลอดภัยมีบางท่านแอบบอกว่าพรุ่งนี้ขออนุญาตลางาน1วันนะฮะก็เป็นวันสิ้นเดือนด้วยพรุ่งนี้31กรกฎาคมนะฮะมีบางคนบอกว่าติดลมในช่วงของวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่28 29จนถึงวันที่30กรกฎาคมได้3วันเลยทีเดียวก็ถือโอกาสพักผ่อนอีก1วันเพราะเดี๋ยวก็มีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับใครที่เดินทางอยู่ในขณะนี้ครับจะเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะครับมีความระมัดระวังกันในทุกๆเส้นทางส่วนใครที่จะหยุดต่อนะครับก็โอเคก็เรียกว่ามีความสุขในช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้ด้วยใครที่ฟังรายการอยู่1เรื่องครับที่จะเน้นย้ำกันนะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยนึงเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากรัฐบาลครับขอเชิญชวนประชาชนนะฮะที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พอท่านไปตรวจสอบผลปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ท่านนะฮะใช้สิทธิ์เรื่องของการขอทบทวนผลการพิจารณาได้ภายในวันที่31สิงหาคมเดิมเนี่ยคือจะหมดเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะจะหมดพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเดิมเนี่ยจะหมด31กรกฎาคมเขาขยายละในการทบทวนสิทธิ์นะฮะผลการพิจารณาเขาขยายไปถึงโน่นเลยคุณผู้ฟังไปถึงวันที่31สิงหาคมนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่สามารถที่จะทำได้นะครับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์เรื่องของใครที่ไปตรวจแล้วปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็สามารถที่จะไปขอทบทวนผลการพิจารณาได้ถึง31สิงหาคมตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับคือต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องมาบอกกันมีหลายคนเลยนะครับจะได้รับรู้กันทางด้านของการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสครับโอกาสให้ประชาชนเนี่ยตรวจนะฮะหากพบก็ต้องเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับในฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐซึ่งอาจจะส่งผลครับต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีแล้วก็กฎหมายของท่านในอนาคตด้วยนะครับกรณียกตัวอย่างกรณีประชาชนที่ควรจะให้ความสำคัญได้แก่การพบชื่อของตนเนี่ยไปปรากฏเป็นกรรมการพบชื่อของตนไปปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่าเป็นลูกจ้างของกิจการทั้งที่บุกไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยนะครับหรือว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องท่านไปตรวจจะได้อันนี้มีชื่อเราหรอไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นลูกจ้างของกิจการหรอทั้งที่เราไม่เคยรู้ทั้งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเราจะได้ไปดำเนินการในการแก้ไขได้ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนอีกเรื่องนึงครับเรื่องของข้อมูลยานพาหนะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงยกตัวอย่างนะครับให้เห็นภาพคือรถที่ขายโดยที่ยังไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องหรือบางท่านบางคนบอกรถสูญหายรถสิ้นสภาพแล้วแต่ชื่อผู้ครอบครองเดิมเนี่ยก็ยังคงปรากฏอยู่ในทะเบียนนะครับเหล่านี้ก็จะได้ไปตรวจจะได้ไปแก้ไขให้ถูกต้องนะครับการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เพียงแต่ใช้ประกอบการทบทวนสิทธิ์ตามโครงการการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่ประชาชนต้องรับภาระทางภาษีหรือทางกฎหมายจากข้อมูลที่ตนเนี่ยไม่ได้ก่อขึ้นคุณผู้ฟังรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ชื่อของเจ้าของเดิมจะถูกเชื่อมโยงกับยานพาหนะเดี๋ยวเขามียานพาหนะไปใช้ในการกระทำความผิดภายหลังนะอันนี้ก็ต้องไปตรวจนะอันนี้มีประโยชน์หลายๆอย่างจากการตรวจเช็คเรื่องนี้ด้วยโดยเจ้าของนะฮะหน่วยงานเจ้าของข้อมูลก็จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายในแต่ละกรณีครับเรื่องนี้รัฐบาลไม่ต้องการให้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเนี่ยกลายเป็นภาระ ที่ประชาชนต้องรับเพียงฝ่ายเดียวดังนั้นการทบทวนสิทธิ์จึงเป็นช่องทางครับที่สามารถจะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เป็นโอกาสครับที่เจ้าของข้อมูลเนี่ยจะได้รับทราบนะครับว่าชื่อหรือว่าทรัพย์สินของตนเนี่ยปรากฏอยู่อย่างไรบ้างหากท่านพบสิ่งที่ผิดปกตินะครับท่านก็จะได้เร่งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบแล้วก็รีบแก้ไขได้โดยเร็วนะครับก่อนที่ปัญหาเหล่านี้ครับท่านครับมันจะขยายตัวและจะส่งผลตามมาในด้านอื่นๆด้วยนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเน้นย้ำกันแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนะครับพี่น้องประชาชนนะครับการตรวจตรงนี้กระทรวงมหาดไทยครับคุณผู้ฟังครับได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์นะครับตอนนี้เขามีศูนย์มาช่วยเหลือท่านด้วยก็คือศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า one stop service ระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอำเภอครอบคลุมทุกๆจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ครอบคลุมทุกๆอำเภอด้วยนะครับศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า one stop service ตรงนี้ช่วยอะไรบ้างช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์ช่วยเหลือผู้ที่จะมายืนยันตัวตนรับเรื่องประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวลครับก็เป็นการลดภาระของพี่น้องประชาชนนะครับจากเดิมเนี่ยต้องไปติดต่อตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นหลายคนบอกว่าโอ้มันก็ยุ่งนะคุณบอลแต่ตรงนี้เนี่ยพอมีศูนย์เนี้ย one stop service นะครับหรือว่าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเขาก็รวมศูนย์เอาไว้เลยนะครับก็1สะดวกขึ้น2ก็รวดเร็วขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ให้บริการได้อย่างรวดเร็วสะดวกขึ้นไม่ต้องไปหลายหน่วยไม่ต้องไปหลายจุดนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ก็เป็น1เรื่องนะฮะที่อยากจะมาเน้นย้ำกับคุณผู้ฟังนะครับผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายใน31สิงหาคมนะฮะย้ำนะผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์นะครับก็ต้องยื่นคำขอภายใน31สิงหาคมนะฮะก็มีเวลาครับมีเวลาอีกตั้ง1เดือนนะครับไม่รวมเดือนนี้ก็ยาวไปถึง31สิงหาคมเลยนะครับดังนั้นก็รู้ข่าวนี้นะครับใครอยากจะขอทบทวนสิทธิ์แจ้งไปต่อส่งไปต่อบอกไปต่อนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการนะครับเรื่องนี้นะครับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่าการแก้ไขข้อมูลนะครับเรื่องนี้เนี่ยทำได้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ก็บอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆวันครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ก็จะนำมาบอกกันนะฮะนำมาแจ้งกันดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าใครที่ได้ติดตามอยู่ก็จะได้เป็นประโยชน์กันเรื่องราวของการยื่นทบทวนสิทธิ์เข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีหนึ่งเรื่องที่เป็นประโยชน์ครับจากทางด้านของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานสำคัญนะฮะในการที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีโครงการสำคัญครับทางด้านของข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ครับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับรพสท128แห่งอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีหลวงนะครับเตรียมแถลงรายละเอียด4สิงหาคม2569นะครับเรื่องนี้มีประโยชน์กับคุณผู้ฟังครับศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชครับท่านเป็นประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกส์แห่งประเทศไทยเปิดเผยครับบอกว่าปัจจุบันนี้โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศคุณผู้ฟังมีผู้ป่วยด้านออร์โธปีดิกส์นะฮะจำนวนมากที่กำลังรอการผ่าตัดส่งผลให้เกิดระยะเวลาในการรอคอยที่ยาวนานอาจจะกระทบครับต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บปวดเรื้อรังราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขชมรมออร์โธปีดิกส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศเขาได้มีการจัดโครงการที่เป็นประโยชน์ครับชื่อว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธผ่าตัดอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นราชกุศลและร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนก็เปิดโอกาสครับให้แพทย์ออร์โธปีดิกส์จิตอาสาจากทั่วประเทศร่วมให้บริการครับแล้วก็ผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐด้วยนะครับก็มีโรงพยาบาลของรัฐที่เข้าร่วม มแล้วเนี่ยกว่า128โรงพยาบาลคุณผู้ฟังนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ต้องนำมาบอกกล่าวเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังกันนะครับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยก็เตรียมแถลงรายละเอียดกันในวันที่4สิงหาคมด้วยซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดในวันนั้นเนี่ยบอลก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับแน่นอนว่าทุกเรื่องครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องที่จะทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังไม่พลาดที่จะได้รับรู้รับทราบนะฮะเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กันนะครับก็มีข้อความส่งมาบอกว่าติดตามทุกวันนะฮะแล้วก็วันนี้มีฝนตกลงมาในหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็ขอให้การเดินทางบางคนบอกว่ากำลังเดินทางกลับอยู่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับทางด้านของการไปท่องเที่ยวล่าสุดครับช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้เนี่ยหลายคนไปเที่ยวมาทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเปิดเผยครับบอกว่าการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับท่านเดินหน้าผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสครับให้ประชาชนได้สัมผัสกับความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าท่านได้มอบหมายครับให้กรมป่าไม้นะครับบริหารจัดการป่านันทนาการทั่วประเทศเพื่อให้ตรงนี้ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีการยกเว้นค่าบริการเข้าป่านันทนาการที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน7แห่งด้วยก็เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เป็นการส่งเสริมครับให้ประชาชนได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวๆนะครับหลายๆคนก็ไปพักผ่อนแล้วก็ไปเรียกว่าสัมผัสกับธรรมชาติกันนะครับโดยทางด้านของในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดสำคัญครับก็ต้องบอกว่ามีหลายๆคนเลยทีเดียวได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวนะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นครับได้รับรายงานจากนายนิกรศิรโรจนนนท์ครับซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ท่านบอกว่าในช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ป่านันทนาการของกรมป่าไม้ทั้ง37แห่งทั่วประเทศคุณผู้ฟังมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวนะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวกันในช่วงวันหยุดยาวๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยสะท้อนถึงความสำเร็จครับของนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็การเปิดพื้นที่ธรรมชาติให้ประชาชนนะได้ไปท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมต้องบอกว่าป่านันทนาการที่ได้รับความนิยมก็มีหลายๆที่เลยเช่นป่านันทนาการบกลึกนะฮะที่จังหวัดอุบลราชธานีตรงนี้ครับเรียกว่าประชาชนไปกันเยอะแยะมากมายเลยในช่วงวันหยุดรองลงมาครับก็คือป่านันทนาการหินสามวานที่จังหวัดบึงกาฬแล้วก็มีป่านันทนาการน้ำตกเขาอิโต้ที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนนะครับเขาบอกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยไม่เพียงแต่ทำให้ประชาชนได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเรียนรู้ระบบนิเวศนะครับแต่ยังช่วยสร้างรายได้นะครับให้กับเศรษฐกิจชุมชนเรื่องของการบริการภาคชุมชนแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้เราเนี่ยรักแล้วก็หวงแหนธรรมชาติด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันในช่วงของวันหยุดแบบนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าไปมาแล้วคุณบอลโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปกับครอบครัวในช่วงวันหยุดแบบนี้ด้วยนะครับก็ขอให้การเดินทางทั้งหมดของคุณผู้ฟังนะครับในช่วงของการเดินทางเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่ความสบายใจมีแต่ความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะครับแน่นอนว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังเดินทางอยู่ตอนนี้ก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราอยู่เป็นเพื่อนในครับในตลอดเส้นทางก็มีการเดินทางไปอย่างมีความสุขกันเดี๋ยวสักครู่นึงครับจะขอนำคุณผู้ฟังครับไปติดตามการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์ มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับช่วงเวลา 17:55 คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะครับผ่านทาง NDT2HD ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ครับเดี๋ยวจะนำคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดนะครับเรื่องราวดังกล่าวกันวันนี้เวลาของบอลหมดลงแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามกันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิมกลับมาติดตามกันเหมือนเดิมมีความสุขมากๆครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 ถึง 19:00 โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนเข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
0: วันนี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหลายหน่วยงานค่ะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะดังเช่นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: นำท่านผู้ฟังครับกลับมาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณทิติมาอินกลัมได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค้างไว้อยู่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลอย่างศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมนะครับจากหลายภาคส่วนในช่วงเช้านะครับดังเช่นที่นำเสนอไปจากกระทรวงวัฒนธรรมครับในช่วงเวลาบ่ายครับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับโดยในวันนี้เวลา 13:00 นพระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องทัยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์และอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาขออภัยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ค่ะการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นนะคะหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเคลื่อนหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้น ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้หมายกำหนดการครับรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระเก้าอี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบุญราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประวัตินิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระเทพวัชิราภินันถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลากหลายมิติพร้อมทั้งยังปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยและการเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆโครงการในพระดำรินะคะอีกโครงการหนึ่งที่ ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อก็ประกอบไปด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวพระดำริของพระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทัณฑสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับเป็นทูตสันทวไมตรีหรือ Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาปราณพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระองค์ทรงเป็นพนักงานอัยการรับผิดชอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพระภารกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์ทูตสันทวไมตรีคือการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ Say No to Violence Against Women ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง2เดือนเศษก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า3ล้าน1แสนรายชื่อครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์ครับ
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุพพะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับสำหรับรายนามของพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์นั้น

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์10รูปออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะนอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิตติยศโดยพระราชทานเสวตฉันท์7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวัชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาเพื่อเตรียมขึ้นนั่งอย่างธรรมมาศครับ
3: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ทรงรับพระราชทานถวายเกียรติยศสูงสุดพระศพประดิษฐานภายใต้พระสัตตัตบดลเสวตฉัตรผ้าขาวเจ็ดชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศ

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ

0: พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจธาสันติธาสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไป

แก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

เนนะสมจริยายะสังยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานานุตัปปติตีบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์
ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวาคและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเขปบทที่มาในกุฏกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมะจริยายะสังยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาพลานในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดี
ไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตน
จัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จักรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็นเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหฤทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติ
ดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระไทยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะท่าปิกุมภการสะกตามัตติกะภาชนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนม์ในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 ยิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในวันนี้นั้นจ
จงสำเร็จเป็นบุญญาราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราช

0: พร
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นการถวายพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสน์ครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสงฆ์ครับ

สำหรับนะครับในพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตปกถาครับได้จบลงนะครับสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุประธานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงจากธรรมาสน์ครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนั้นนะครับพระสงฆ์สี่รูปได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับประกอบด้วยพระมหาจตุพลพระยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตรครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากัณฑ์เทศพระสงฆ์ที่ได้สวดธรรมคถาครับซึ่งถ้าท่านได้รับฟังการสวดธรรมคถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทำนองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธ์หรือว่าธรรมยุทธิกนิกายในประเทศไทยครับทำให้ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคธครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับกรณีครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากัณฑ์เทศครับกรณีเจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระภูษาโยงหรือภูษาโยงหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยงนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอัฐิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบังสุกุลอันเป็นการใช้แทนสายสินในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา5รูปประทับพระราชอาสน์ครับ

0: สงฆ์ท่านนั้นนะครับได้สดับประกอบครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการสดับประกอบหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
2: วาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชตุสัพเพปุ

อติเรกะวัฏสะสตังชีวโตอติเรกะวัฏสะสตังชีวโตอติเรกะวัฏสะสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหะ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นผัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางผัดปักด้วยดิ้นทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพัชรกิตติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: ระองค์ทรงกราบครับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ฟังคะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎรทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่สี่จบเช่นงานราษฎรทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์สองชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราษฎรทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

ร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริปันวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประ

0: ปีชวา
1: หนึ่งเหล่า
0: ระนาดเอกหนึ่งรางระนาดทุ้มหนึ่งรางระนาดเอกเหล็กหนึ่งรางระนาดทุ้มเหล็กหนึ่งรางคล้องวงใหญ่หนึ่งวงคล้องวงเล็กหนึ่งวงกลองทัดสองใบและฉิ่งหนึ่งคู่วงปี่พาดนางหงเป็นวงดนตรีปี่พาดของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวะมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาดเช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกันสองใบในเพลงเรื่องนางหงส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประโคมย่ำยามของวงปี่พาดนางหงคือเพลงนางหงเป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ซึ่งถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประคมดังนี้คือ 1. สังแตรงอนแตรฝรั่งประคมเพลงสำหรับบทปีชนัยกลองชนะประคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีชนัยกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก็จะประโคมเพลงสำหรับบทปีพาดนางหงเครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขรสันพระที่นั่งพิมานรัตยา

ดยเมื่อสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัฐสีมากุลกันประชาชนสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงครับ

0: ่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒน์ธรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอรัญญาชมชื่นคุณพฤทธแก้วพิบูลย์และดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวภาค 20:00 นจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ
2: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษาร่วมสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนทีมแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไทเปโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรราชสมีโชติมหาวิชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงพระสุคนที่พระอังศาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสงพระสุคนที่พระอังศาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมต่อจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงคมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบต่อจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วสงที่พระเศียรต่อจากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับพระยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวัง เวลา 18:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพริยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงนแต่ฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่นมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปที่ตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปุจฉานานุตตปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 7:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพริยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสับปทุมไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 12:53 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 18:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร เวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขขาวดีวายุหสูตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกับพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาณท่าน้ำท่าราชวริตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงเวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนคลองรัตนโกสินทร์ที่ส่งท้ายวันนี้ด้วยกิจกรรมการแสดงของศิลปินชื่อดัง
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งในวันนี้ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณเวทีกลางสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่จัดกิจกรรมโดยรอบเริ่มมีประชาชนเข้าจับจองพื้นที่เพื่อรอชมการแสดงอาทิการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์และการแสดงของศิลปินรุ่งสุริยานักร้องลูกทุ่งชื่อดังขณะที่โซนถนนคนเดินร้านค้าชุมชนและบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆก็ได้รับความสนใจมีประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าถ่ายภาพและร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันด้านนางสาวอัชราพันธ์คุณศรีนักท่องเที่ยวระบุว่าประทับใจการจัดงานที่มีความเป็นระบบโดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยรวมถึงการรักษาความสะอาดทั้งภายในงานและบริเวณโดยรอบ
3: เห็นเพื่อนส่งมาค่ะเพื่อนส่งกิจกรรมนี้มาแล้วก็เลยดูเพิ่มจาก TikTok อะไรเงี้ยเขามีตรงไหนบ้างโอเคค่ะมีการตั้งแต่เดินมาก็จะมีแบบมีการโบกรถให้ข้ามถนนอะไรเงี้ยก็มีการตั้งจุดทิ้งขยะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยแบ่งแยกขยะก็อากาศร้อนใช้ได้ค่ะของกินเยอะค่ะทางเดินที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ร้านอาหารมีความหลากหลายค่ะ
2: ขณะที่นางทัศนีเสือรักเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเปิดเผยว่าภายในและโดยรอบพื้นที่จัดงานมีจุดทิ้งขยะและจุดคัดแยกขยะมากกว่า10จุดทำให้ประชาชนสามารถทิ้งขยะได้อย่างเป็นระเบียบและช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการและดูแลความสะอาดภายในงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
4: แต่เรามีจุดแยกให้ก็คือเวลามาทิ้งก็ดูตามเนี่ยมันจะมีเศษอาหารอินทรีย์ขยะรีไซเคิลน่ะคือแยกให้เราแล้วก็พวกกระป๋องขวดอะไรประมาณนี้อย่างที่บอกประมาณ10กว่าจุดมีทั้งรอบนอกแล้วก็รอบในอ่ะจ้ะปัญหาส่วนตรงนี้ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อย่างเขามาจ้าอย่างเขาทิ้งไม่ตรงเราก็จะบอกว่าวางไว้เลยเดี๋ยวน้องแยกให้บางคนก็ยังสับสนอยู่ยังแยกไม่ถูก
2: ทั้งนี้งานสายน้ำแห่งชีวิตจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมชมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีได้ตลอดช่วงการจัดงานนันทิกากิปาโลรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
5: ช่วงเย็นที่ผ่านมาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและอบอวลไปด้วยความศรัทธาโดยประชาชนต่างนำดอกไม้หลากสีสันมาจัดเตรียมเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมใจการแต่งกายอย่างสุภาพงดงามสร้างความร่มรื่นและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนางปณีเจียมเฉลิมหนึ่งในพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเปิดเผยว่า นเองเดินทางมาตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิตรเป็นประจำทุกปีในช่วงเข้าพรรษาเพราะมีความคุ้นเคยและที่นี่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชโดยมองว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระพุทธศาสนาจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปลองเปิดใจมาร่วมสัมผัสประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่งดงามเช่นนี้ในโอกาสหน้า
4: เข้าพรรษาส่วนมากช่วงเช้าก็จะไปตักบาตรตอนเช้าเนาะกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ก็จะเป็นช่วงบ่ายอะค่ะเข้าวัดทำบุญนะคะแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบรู้จักกาลเทศะแต่งตัวสวยงามเข้าวัดส่วนมากก็จะชอบตรงนี้แล้วก็สืบสานพระพุทธศาสนาของเราด้วยเนาะเวลาเข้าโบสถ์ก็ขอพรตักบาตรดอกไม้วัดราชบพิตรวัดบวรวัดโพวัดอรุณอะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้ทุกคนมาค่ะลองมาดูแล้วจะชอบ
5: สำหรับงานทำบุญตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานโดยมีคติความเชื่อมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พุทธศาสนิกชนจะนำดอกไม้ที่มีความงดงามและมีกลิ่นหอมมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อให้พระภิกษุนำไปสักการะพระรัตนตรัยก่อนการเข้าจำพรรษาซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าแล้วยังเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยอีกด้วยปฏิพลสารพรมมารายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: 20:21ต่อไปสเตอร์ข่าวต่างประเทศกองบัญชาการการสหรัฐหรือเซนคอมออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในจังหวัดคูเซสถานและเกาะเกชทางตอนใต้ของอิหร่านในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่สื่อทางการอิหร่านรายงานว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคูเซสถานและเกาะเกชตกเป็นเป้าหมายโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพสหรัฐแต่ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังกองทัพอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางมาเรียลิโอนีรองผู้ว่าการภูมิภาคเลทิมโนบนเกาะครีตทางตอนใต้ของกรีซในวันนี้ที่ระบุว่าทางการท้องถิ่นภูมิภาคเรติมโนดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 8,000 คนจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งบนเกาะครีตไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังเกิดเหตุไฟป่าปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต3นายด้านนายกรัฐมนตรีคิริโอสมิสโซทากิสของกรีซแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการในครั้งนี้พร้อมแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่กำลังเผชิญกับไฟป่าเทอร์นิกิสเผชิญไฟป่าที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเกือบทุกฤดูร้อนซึ่งตรงกับเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเนื่องจากภัยแล้งที่ยาวนานอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นและลมกระโชกแรงซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วองค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA เปิดเผยว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในไตรมาสที่2ของปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นถึง35%และยังทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใน50ประเทศทั่วโลกเนื่องจากวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้ายังมีส่วนสำคัญในการยกระดับความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากภูมิภาคแห่งนี้รวมถึงช่วยปกป้องผู้บริโภคและภาคธุรกิจจากการผันผวนของราคาเชื้อเพลิงอีกด้วยทั้งนี้นับตั้งแต่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมถึงการที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นเกือบ$120ต่อบาร์เรลจนทำให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกียรติทองมือ26ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเหวินยู่จางมือ47ของโลกจากแคนาดา2-0เกม21-17และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มือ55ของโลกเฉือนชนะเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไกคู่มือ25ของโลกและคู่มือวางอันดับ3ของรายการจากสหรัฐอเมริกาบุตรวิทย์2-1เกม21-13 19-21และ30-29ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิด DO2 Bangkok and Subsidiary Badminton Academy Sport Complex แห่งแรกในไทยโดยนายแพทย์มานพศิลาเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลำริดจำกัดและผู้ร่วมก่อตั้ง DO2 Bangkok เปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้จะตั้งขึ้นเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการฟื้นฟูสุขภาพและเวชศาสตร์การกีฬาแบบครบวงจรของภูมิภาคโดยประสานบริการด้านการแพทย์และการกีฬาไว้ในแห่งเดียวประกอบด้วยคลินิกกายภาพบำบัดฟิตเนสสนามบาสเกตบอลสนามฟุตบอลและสนามพิคเกิลบอลเพื่อรองรับทั้งนักกีฬาบุคคลทั่วไปและสังคมผู้สูงอายุที่ใส่ใจสุขภาพนอกจากนี้ยังมีซับซีรีส์แบดมินตันอะคาเดมี่ที่เป็นอะคาเดมี่แบดมินตันภายใต้การนำของปอป้อซับซีรีส์แต้รัตนชัยนักแบดมินตันทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกอีกด้วยด้านปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยกล่าวว่าตั้งเป้าพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวขึ้นเป็นนักแบดมินตันทีมชาติไทยในอนาคตพร้อมยืนยันว่าจะยังคงรับใช้ทีมชาติไทยต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริการายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026หงแดงลิเวอร์พูลยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะเร็กแฮม1-0จากการทำประตูของริโอเอ็นกูโมฮาปีกดาวรุ่งวัย17ปีช่วยทีมคว้าชัยชนะ2นัดติดในทัวร์ปรีซีซั่นรอบนี้สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของลิเวอร์พูลจะพบกับลีดยูไนเต็ดในเช้าวันที่3สิงหาคมเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กส่วนเร็กแฮมจะพบกับซันเดอร์แลนด์ในวันที่2สิงหาคมเวลา23นาฬิกาความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่สิงห์บลูเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอแดนเฮนเดอร์สันกองกลางตัวเก่าทีมชาติอังกฤษวัย36ปีมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเย่นหลังจากนักเตะเพิ่งยกเลิกสัญญากับเบนฟอร์ดต้นสังกัดเก่าโดยอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับเชลซีไปจนถึงปี2028ขณะที่ทัพม้าลายยูเวนตุสจากเกาโชเซเรียอิตาลีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวรันดาลโคโลมูอานีกองหน้าชาวฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลและจะบังคับซื้อขาดในราคา38ล้านยูโรหากทัพม้าลายสามารถคว้าตั๋วฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลถัดไปได้สำเร็จนอกจากนี้ทัพม้าลายยังได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเคลิมอาลายเบโกวิชเพลย์เมเกอร์ทีมชาติบอสเนียวัย18ปีจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนด้วยค่าตัว33ล้านยูโรบวกโบนัสอีก7ล้านยูโรอีกด้วยบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ International Youth Basketball Championship 2026 IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชายไดมอนด์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากไทยบุตรวิทย์53-50คว้าแชมป์พร้อมรับถ้วยพระราชทานไปครองได้สำเร็จปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิต

0: ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าแมวดำตัวนั้นเรื่องราวได้เล่าถึงความขัดแย้งระหว่างแม่และลูกสาวค่ะลูกสาวได้นำลูกแมวดำเข้ามาเลี้ยงในบ้านและทะเลาะกับแม่ของเธอเพราะแม่ของเธอมีความเชื่อว่าแมวดำคือความโชคร้ายไม่ต้องการให้เลี้ยงแมวดำในบ้านบรรยากาศในบ้านจึงตึงเครียดค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าแมวดำตัวนั้น

าศภายในบ้านเปลี่ยนไปนับจากวันนั้นสภาพของฉันกับแม่คุกคลุ่นเหมือนกองไฟที่มีควันและพร้อมจุดติดใหม่ได้ทุกเมื่อฉันไม่ได้คุยกับแม่มา2วันแล้วข้าวเช้าก็ไปกินที่โรงเรียนส่วนข้าวเย็นฉันก็แวะซื้อขนมปังติดมือมาก่อนกลับบ้านส่วนเจ้าแมวดำฉันยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเป็นกิจจลักษณะเพียงแต่เรียกมันว่าเจ้าดำไปตามรูปลักษณ์เท่านั้นตอนแรกฉันกังวลมากว่าจะเลี้ยงมันได้ยังไงในช่วงกลางวันพอลองปรึกษาพี่หนึ่งกับสามทั้งสองคนก็ออกความเห็นว่าให้พามันไปโรงเรียนด้วยก่อนในช่วงนี้พอกลับมาบ้านฉันก็จะเอามันไปไว้ในห้องนอนของตัวเองทั้งพี่สาวและน้องสาวทุกคนเห็นด้วยกับฉันที่ว่าถ้าปล่อยเจ้าดำออกไปตอนนี้โอกาสเสี่ยงที่มันจะตายมีสูงมากจนเกือบจะ 100% จึงไม่มีใครคัดค้านที่ฉันคิดจะเลี้ยงมันไว้เพียงแต่อยากจะให้พยายามทำความเข้าใจกับแม่แบบหันหน้าปรองดองกันซิก่อน

ฉันไม่เคยเถียงแม่ด้วยอารมณ์รุนแรงเช่นนี้มาก่อนเพราะว่าเห็นว่าตลอดมาสิ่งที่แม่บ่นแม่ว่าถึงแม้อาจจะก่อความรำคาญใจไปบ้างในบางครั้งบางคราวแต่มันก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พึงกระทำอาจจะมีบ้างที่แม่บ่นว่าฉันเพราะสาเหตุมาจากความเชื่อในแบบที่ฉันมองไม่เห็นความสมเหตุสมผลเช่นอย่ากินข้าวถอยหลังสิชีวิตจะถอยหลังนะอย่าเหยียบธรณีประตูมันบาปหรือว่าอื่นๆแต่ฉันก็ยอมทำตามเพราะว่าก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรเพียงแต่ฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าแม่จะมีความเชื่อเรื่องแมวดำซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ฉันแอนตี้มากที่สุดทำไมสัตว์ตัวหนึ่งจะต้องถูกรังเกียจถูกขับไล่ถูกมองเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเพียงแค่เพราะสีขนของมันเพื่อนฉันเคยมาเล่าให้ฟังว่าที่สวนแถวบ้านมีแมวมาออกลูกไว้หลายตัวแต่ละตัวก็มีคนมาช่วยรับไปเลี้ยงจนหมดเหลือไว้เพียงตัวเดียวคือตัวสีดำที่ไม่มีใครคนไหนอยากจะรับไปเป็นเจ้าของตอนที่ได้ฟังฉันรู้สึกโกรธมากไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าสุดท้ายคนที่เชื่อเรื่องงมงายพวกนั้นจะกลายมาเป็นแม่ของตัวเองถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองพยายามทำความเข้าใจกับแม่ดูสักครั้งเพราะว่าฉันเองก็อยากจะรีบคลี่คลายมวลอากาศอันแสนอึดอัดนี้ให้มาลายจบสิ้นไปโดยเร็วสองมือของฉันกำช้อนส้อมขณะเตรียมพร้อมจะเอ่ยปากพูดในสิ่งที่ตั้งใจไว้ท่ามกลางการร่วมโต๊ะมื้อเย็นในรอบ3 วัน

ไอ้แมวดำนั้นไปปล่อยหรือยังแม่ชิงพูดตัดหน้าขึ้นฉันรู้สึกถึงการเริ่มต้นปะทุของลาวาในภูเขาไฟที่ยังไม่สงบดีภายในอกหนูไม่ปล่อยหนูจะเลี้ยงฉันตอบกลับลาวาในอกแม่คงเริ่มเดือดปุดนี่แกฟังที่ฉันพูดดูเรื่องไหมฉันบอกว่าฉันพูดสวนขึ้นมาโดยไม่รอให้แม่พูดจบถ้ามันเป็นอย่างที่แม่ว่าจริงหนูก็คงตายไปแล้วล่ะลาวาซัดกระทบปล่องภูเขาไฟที่ใกล้ปะทุทำไมแม่ถึงเชื่อเรื่องอะไรที่มันไร้สาระงมงายแบบนี้มันก็แค่แมวขนสีดำไหมทำไมมันจะต้องถูกแบ่งแยกจากแมวสีอื่นๆเพียงเพราะว่าสีขนของมันด้วยแล้วที่แม่ให้หนูเอามันออกไปปล่อยโดยไม่สนใจว่ามันจะเป็นจะตายไร้ดีอย่างไงแค่เพราะว่าขนมันเป็นสีดำเนี่ยนะเชื่อกับเขาเลยฉันพยายามแล้วที่จะพูดให้ดีที่สุดแต่เพราะเป็นเรื่องอ่อนไหวต่อจิตใจทำให้เผลอหลุดแสดงอารมณ์ออกมาในตอนท้ายสังเกตจากอาการแม่ก็คงพยายามระงับอารมณ์อยู่เช่นกันฉันเห็นแม่เปิดปากทำท่าจะพูดบางอย่างแล้วก็เงียบไปแต่สุดท้ายแม่ก็พูดออกมาเพียงสั้นๆว่าฉันไม่เลี้ยงเอามันไปปล่อยซะ

ขาไฟส่งเสียงคำรามในอกแม่เคยบอกหนูไม่ใช่เหรอว่าบ้านเราอยู่กันอย่างประชาธิปไตยแม่จะไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันในบ้านหลังเนี้ยงั้นก็แสดงความเป็นประชาธิปไตยกันตอนนี้เลยใครคิดว่าควรปล่อยเจ้าดำออกไปเพราะเชื่อว่ามันคือแมวดำที่นำความโชคร้ายมาให้ขอให้ยกมือขึ้นฉันเลือกใช้คำถามแบบนี้พอรู้ดีว่าทั้งพี่หนึ่งกับสามเห็นตรงกับฉันแต่ถ้าจะให้เลือกยกมือแสดงตนว่าอยู่คนละฝั่งกับแม่ตรงๆก็คงไม่กล้าทั้งสองคนนั่งนิ่งด้วยสีหน้าอีหลักอีเหลือแต่ก็ไม่มีใครยกมือขึ้นเพราะนั่นจะเท่ากับว่าตัวเองมีส่วนในการส่งลูกแมวออกไปสู่ความตายฉันมองไปทางพี่หนึ่งแล้วก็สามก่อนจะหันกลับไปทางแม่อีกครั้งประกายในตาของเราสองคนฟาดฟันกันแต่ผลที่ออกมาคือ3-1นั่นคือคำตอบ

ือนกว่าแล้วที่ฉันไม่ได้คุยกับแม่จดอมเองก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลานี้ฉันไม่สามารถพามันไปที่โรงเรียนด้วยได้อีกต่อไปแล้วจึงให้มันอยู่ในห้องและพอเลิกเรียนก็จะรีบกลับมาบ้านเพื่อปล่อยให้มันได้เดินเล่นในบริเวณบ้านบ้างในช่วงที่แม่ยังไม่กลับฉันไม่รู้แม่ยังโกรธฉันอยู่ไหมวันนั้นน่าแปลกใจที่แม่ไม่โวยวายอะไรต่อหรืออาจจะเพราะว่าโมโหจนพูดอะไรไม่ออกและฉันก็ชิงหนีไปเสียก่อนที่จะได้ปะทะกันต่อแต่สำหรับตัวฉันถึงแม้จะยังไม่ยอมรับและไม่คิดว่าจะทำความเข้าใจกับความเชื่อของแม่ได้แต่ความโกรธมันก็ได้คลายตัวลงไปแล้วเพียงแต่ว่าฉันเองก็ยังไม่รู้จะเริ่มต้นกลับไปพูดคุยกับแม่ยังไงเย็นวันนั้นป้าแวะมาหาฉันที่โรงเรียนบอกว่าตั้งใจจะแวะไปบ้านแต่ก็ยังไม่มีเวลาวันนี้ผ่านมาทางนี้ก็เลยตั้งใจเอาของขวัญสำหรับที่ฉันได้เกรดเฉลี่ย 3.8 มาให้ฉันยกมือไหว้ขอบคุณพลางรับถุงกระดาษมาถือไว้แม่แกเขาภูมิใจในตัวแกมากนะฉันมองหน้าป้าด้วยความประหลาดใจป้าเห็นดังนั้นจึงส่งยิ้มมาให้แม่แกภูมิใจในตัวลูกทุกคนนั่นแหละไม่ใช่แค่เพราะเรื่องเรียนแต่เขาบอกว่าผู้แกเนี่ยเป็นเด็กดีเป็นพลังใจให้เขามีแรงต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้ฉันรู้สึกถึงก้อนบางอย่างที่แล่นขึ้นมาจุกในคอป้าลูบไหล่ฉันเบาๆราวกับรู้ใจมีอีกอย่างที่ป้าอยากจะคุยกับแกตาของแกเนี่ยไม่สบายต้องไปนอนโรงพยาบาลอยู่นานจนอาการดีขึ้นหมออนุญาตให้กลับมารักษาตัวที่บ้านได้หลังจากตากลับมาบ้านได้แค่วันเดียวก็มีแมวดำตัวหนึ่งหลุดเข้ามาในบ้านแม่แกเป็นคนไปเจอเข้าแล้วคืนนั้นตาก็เสียหลังจากนั้นไม่นานยายแกก็เล่าให้ลูกๆฟังว่าฝันเห็นแมวสีดำถัดมาอีกไม่กี่วันยายก็โดนรถชนมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าไม่ใช่ป้าก็ตอบไม่ได้หรอกและป้าก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่แม่แกก็ฝังใจตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยยึดถือกับความเชื่อที่ว่าแมวดำน่ะเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งชั่วร้ายนำพาความสูญเสียมาให้เพราะแบบนี้เขาถึงได้โกรธมากที่แกเอาแมวดำเข้ามาในบ้านก็เพราะว่าเขากลัวว่าจะเสียพวกแก3 คนคนที่เขารักมากที่สุดไปอีกไง

แกเขากลุ้มใจเรื่องนี้นะก็เลยโทรมาปรึกษาป้าสองแม่แกน่ะก็เชื่อเรื่องแมวดำมาตลอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เขาได้ประสบพบเจอมาเขาเองก็มีเหตุผลของเขามันก็เหมือนกับแกนั่นแหละที่แกไม่เชื่อเรื่องแมวดำเพราะว่าแกก็มีเหตุผลของแกบนโลกใบนี้น่ะนะมันก็มีทั้งคนที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อใช่ไหมแต่จะให้มาโหวตเลือกข้างกันจริงๆก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแต่ป้าว่าไม่เห็นว่านั่นน่ะคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่อย่างนั้นก็เท่ากับความคิดความเห็นความเชื่อของฝ่ายที่อยู่เสียงข้างน้อยคือสิ่งที่ผิดคือสิ่งที่ไม่มีความหมายอย่างนั้นเหรอป้าคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดไม่ใช่ว่าความเชื่อเรื่องแมวดำเป็นเรื่องจริงหรือว่าเท็จไม่ใช่ว่าฝ่ายโน้นถูกหรือว่าผิดแต่คือการที่อย่างน้อยทั้งคนที่ชอบแมวดำและไม่ชอบแมวดำรวมไปถึงแมวดำสามารถอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้เพราะว่าไม่มีใครรับประกันหรอกว่าวันไหนเราถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของใครได้แล้ววันนั้นมันจะมาถึงหรือเปล่าคำว่าเข้าใจกันมันอาจจะฟังดูง่ายแต่กลับเป็นสิ่งที่ได้มาอย่างยากลำบากน่าโมโหแล้วก็ต้องอาศัยความพยายามกระบวนการที่จะได้มาซึ่งความเข้าใจกันและกันน่ะบางทีมันก็แสนจะเจ็บปวดแต่ป้าก็ดีใจนะที่อย่างน้อยแกก็ทะเลาะกับแม่เพื่อรักษาชีวิตของเจ้าแมวดำตัวนั้นเอาไว้ไม่ใช่แค่เพราะเหตุผลว่าแกอยากจะเล่นสนุกกับมันถ้าหากแกเชื่อมั่นว่าสิ่งที่แกทำสิ่งที่แกเชื่อเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่เพราะความเห็นแก่ตัวที่อยากจะเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ก็ขอให้แกต่อสู้เพื่อมันแต่เป็นการต่อสู้อย่างพึงระลึกอยู่เสมอว่าบนโลกใบนี้มีคนที่รักและก็เกลียดแมวดำอยู่เสมอและคนที่เกลียดแมวดำก็ไม่ใช่คนเลวเสมอไปนำซ้ำอาจจะเป็นคนที่รักและก็หวังดีกับแกอย่างเช่นแม่ของแก

มอ้าวที่พัดมาเมื่อครู่หยุดนิ่งไปแล้วเช่นเดียวกับชายผ้าม่านที่เมื่อครู่ยังพะเยอะพยาบตามแรงหลังกลับบ้านมาวันนั้นฉันก็เดินไปซื้อข้าวเหนียวตัดของโปรดที่แม่ชอบไปฝากแม่แล้วก็ขอโทษกับคำพูดของฉันก่อนหน้านี้เราไม่ได้พูดอะไรกันมากนักในวันนั้นแต่วันต่อมาแม่ก็ถามฉันว่าเย็นนี้อยากกินอะไรฉันไม่รู้ว่าป้าได้พูดอะไรกับแม่หรือเปล่าแต่แม่ก็ไม่ได้ถามถึงเจ้าดำอีกแม้จะรู้ว่ามันอยู่ในบ้านอันที่จริงแม่ก็เคยเจอมันอยู่หลายครั้งในตอนที่ฉันเก็บมันกลับเข้าห้องไม่ทันแต่แม่ก็ทำเป็นเหมือนไม่เห็นฉันไม่ได้ขุดเรื่องแมวดำขึ้นมาพูดอีกเพียงแต่แม่ก็เห็นว่าฉันยังสบายดีแม้จะอยู่กับเจ้าดำฉันก็ไม่รู้ว่าแม่ยอมรับมันได้มากขึ้นหรือเปล่าและจะยอมรับมันได้เมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันเรียนรู้ก็คือในชีวิตเรานี้เราคงจะได้เจอแมวดำตัวนั้นเป็นบททดสอบอยู่เสมอ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องแมวดำตัวนั้นประพันธ์โดยพัศชนรัตนคงวิพุฒเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งล้างโคลนและทำความสะอาดบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งล้างโคลนและทำความสะอาดบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วหลังระดับน้ำเริ่มลดลงโดยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกบส่วนที่กำลังพร้อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 4,000 ลิตรและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่บ้านปางริมกอนหมู่10ตำบลแม่กอนอำเภอเมืองเชียงรายเป็นชุมชนนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนทั้งการฉีดล้างโคลนตมฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานอย่างเต็มกำลังทั้งการเฝ้าระวังการเข้าช่วยเหลือและการฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงติยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงงบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยืนยันทั้ง2ตัวเลขเป็นการคำนวณคนละฐานและมีวัตถุประสงค์ต่างกัน
7: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ความแตกต่างของงบประมาณการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมระหว่างตัวเลข30ล้านบาทที่ชี้แจงต่อศาลปกครองกับงบประมาณโครงการ275ล้านบาทโดยยืนยันว่าทั้ง2ตัวเลขเป็นการคำนวณคนละฐานและมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันสำนักงานประกันสังคมระบุว่างบประมาณ30ล้าน านบาทเป็นเพียงการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเฉพาะการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งโดยอ้างอิงจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งณวันที่15 กรกฎาคม 2569จึงยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในช่วง5 วันสุดท้ายก่อนปิดรับลงทะเบียนส่วนงบประมาณ275 ล้านบาทเป็นกรอบงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการเลือกตั้งทั้งหมดครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการนิตยาคุณสิมรายงาน
0: เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตัวบุคคล4 รายเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกะซามี
6: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่4-5ได้บูรณาการกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตัวบุคคล4 รายเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อขยายผลการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุคนร้ายยิงและขว้างระเบิดไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5 นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6 รายในพื้นที่บ้านบุเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทั้งการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายและนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามโดยอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึกพร้อมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้การเชิญตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงยังไม่ถือเป็นการชี้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระทำความผิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ทรงธรรมมากล้นบารมีวิสุทธิวัตรจักรีเกลือกฟ้าขอพระชนทรงศรีนานยิ่งเป็นมิ่งขวัญปวงข้าไพร่ฟ้าชนไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางอุษณีเกษินมานวาดผู้อำนวยการเขตสุรินทร์พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินเขตสุรินทร์

ขอน้อมศิลการพระผ่านฟ้าเฉลิมพระชนมพรรษาพลาดิษัยทรงพระเจริญจตุรพิธพรชัยมิ่งขวัญก้าวพระไทยไทยนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางธัญพรมุ่งเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

น้อมศีลการพระผ่านฟ้าเฉลิมพระชนมาพรรษาพลาดิสัยทรงพระเจริญจตุรพิธทัพพรชัยมิ่งขวัญเกล้าพระไทยไทยนิรันดร์เทอญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมศักดิ์บุญโตผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารพร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์

0: ทุกๆ10วินาทีมีผู้ป่วยต้องการใส่โลหิตอย่างน้อย1ถุงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยและโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณเองก็มอบโอกาสนั้นได้แค่บริจาคโลหิตประจำให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ blooddonationthai.com
1: โอ้ยปวดท้องหิวข้าวทนไหวไหมเนี่ยเพื่อความผอมพึบๆไว้นะความอ้วนก่อให้เกิดโรคได้แต่การอดอาหารไม่ใช่ทางออกที่ดีคุณสามารถรับประทานอาหารได้ครบทุกมื้อเพียงใช้สูตรที่นักโภชนาการแนะนำผัก2ส่วนข้าว1ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนต่อมื้อลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ความอ้วนก็ไม่ถามหาสุขภาพแข็งแรงรูปร่างสมส่วนโดยไม่ต้องอดอาหารอีกต่อไปห่วงใยใส่ใจสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีต่อตนเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์

0: รถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
1: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
0: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
2: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
3: อ้าวพี่พรวันนี้จะกู้เท่าไหร่ดีล่ะพี่พงยังไม่หายป่วยไม่ใช่เหรออ
4: ุ้ยพี่ไม่กู้แล้วเพราะตอนนี้หลักประกันสุขภาพเขาจ่ายให้ทั้งหมดจ้า
3: โอ้โห
4: จะป่วยวันนี้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องทุกข์ใจเพราะบัตรทองช่วยคุ้มครองคนไทยให้มีสิทธิ์ในการรักษาสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจ่ายค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วยและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูดูแลเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีเลิกเป็นหนี้เพราะมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
5: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมนะครับในวันเข้าพรรษาวันนี้ไม่ได้เจอกัน2วันเนาะติดภารกิจนะครับก็วันนี้มาเจอกับทุกท่านเหมือนเดิมมีความสุขกับการทำบุญสำหรับพุทธศาสนิกชนนะครับเมื่อวานวันอาสาฬหบูชาวันนี้วันเข้าพรรษาก็อยู่ด้วยกันไปถึง4 ทุ่มเหมือนเดิมช่วงเวลาพักผ่อนของหลายท่านกำลังเดินทางเนาะอาจจะกลับมาจากหลายพื้นที่นะลาหยุดยาวบางท่านก็หยุดเพิ่มเติมพรุ่งนี้นะครับแล้วต่อด้วย2 อาทิตย์ไม่ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรปลอดภัยทุกท่านมีความสุขทุกคนนะครับ

พลงของไม้เมืองนะครับอยากพับแผ่นฟ้าจัดมาโดยคุณไกรวุฒิจันทร์นะครับก่อนหน้านี้ก็มีเพลงสะพ้ายของเก๋นาโพแล้วก็รักกินไม่ได้ของเบาวีตอนนี้ก็เพลงนี้ครับคิดถึงเธอแจ็คคุณไกรวุฒิเริ่มมาฝากนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามา

ื่องกับอีกเพลงนึงนะครับสำหรับคุณอดิเรกแว่นแก้วนะฮะขอมาทาง FM สวทสุรินทร์ก็ขอบคุณนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันไม่เป็นไรเนาะ2วันวันนี้มาพบกันก็ให้มีความสุขการฟังเพลงเช่นเดียวกับหลายท่านที่ไปท่องเที่ยวไปหลายพื้นที่นะฮะบ้านกลางไพรครับ

ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเท่ากับบ้านเราหรอกนะฮะมีอะไรให้เราได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้อยู่ได้กินเนาะนะครับไปอยู่ที่ไหนเนี่ยที่อื่นๆไม่เหมือนบ้านเราจริงๆก็มีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมบ้านบ้างสำหรับท่านที่ไปอยู่ไกลนะบางท่านก็กลับมาในช่วงนี้แหละนะฮะช่วงพักทำบุญวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชานะฮะจากความเซนารินนะครับบอกว่าฝากให้กับทางพี่น้องความเซนารินที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยดูมิเตอร์นะครับไรอ้อยคอยรักอาสยามครับ

นะครับแถมก็มาหน่อยนึงขอบคุณนะทุกเสียงทุกสายทักทายกันเข้ามาหลังใหม่วันนี้ก็มีหลายท่านคงจะอยู่ในช่วงพักผ่อนคุณผู้ฟังจากทางพระคนชัยบอกว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยผมพยายามพูดดังอยู่เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าขอฟังเพลงคนคนเนาะคนมีหลายเพลงนึกไม่ออกของใครอาจารย์สุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติก็ร้องนะครับหรือจะเป็นคุณสงกรานต์รังสรรค์เนี่ยก็ร้องนะเพลงชื่อว่าคนแล้วก็อีกคนหนึ่งนี้น่าจะเป็นดิโอรานโปรเจกต์เนาะนะฮะก็ร้องเพลงคนเหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะครับผมขออนุญาตที่จะนำของดิโอรานดีกว่านะฝากท่านน่าจะใกล้เคียงแล้วล่ะนะครับด้วยความสุขรับฟังไปพร้อมๆกับผู้ฟังทุกท่านก็แล้วกันนะครับ

พลงของดิโอรานโปรเจกต์นะครับกับคนชื่อทั้งสั้นเนาะให้กับคุณผู้ฟังทางประโคนชัยคงจะได้ฟังแล้วนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับยูทูบเบอร์คนอีสานกาฬสินธุ์บ้านเราเนาะที่ข่าวที่หลายท่านตามกระแสมาก็ได้เสียชีวิตที่จอร์เจียนะครับฮารุนโซโล่นะคนกาฬสินธุ์เนาะลูกกตัญญูหลานกตัญญูก็ถือว่าเป็นความสูญเสียที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นไวนะครับเพราะว่าเขากำลังจะไปเที่ยวรอบโลกเดินตามความฝันเดินทางไปสู่จุดหมายที่เขาวางไว้นะครับแต่ว่าแล้วนะฮะก็ต่างแดนเราไว้ใจอะไรไม่ได้อย่างไรก็แสดงความเสียใจกับญาตินะครับกับผู้ที่รอคอยสิ่งดีๆจากเขานะก็ถือไว้เป็นความทรงจำดีๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆก็จะถูกถ่ายทอดออกมาเรื่อยๆนะครับมีอีกเพลงนึงนะครับจากทางขวาวศิลนรินทร์ก็ฟังเพลงนี้แล้วเดี๋ยวฟังบทกวีในช่วงซีซั่นวรรณกวีครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวโปเตโต้

คุณผู้ฟังครับบทกวีที่นำมาฝากวันนี้เป็นบทที่เขียนไว้เมื่อวันที่29เดือนกรกฎาคมปี59นะครับนั่นหมายถึงผ่านมาแล้ว10ปีปีนี้69ละเป็นช่วงเวลาที่ผมเดินทางในยามค่ำคืนน่าจะนั่งรถเมล์กลับบ้านช่วงนั้นอยู่ที่กรุงเทพเนาะนะครับเป็นช่วงที่อยู่ทำงานที่กรุงเทพเป็นปีสุดท้ายนะก่อนที่ย้ายกลับมาต่างจังหวัดก็เดินข้ามสะพานลอยนะครับก็จะมีฝนตกปล่อยๆหรือเปล่าจำไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็มีแสงไฟของท้องถนนนี่สาดต้องก็เป็นห่วงยามดึกแล้วล่ะนะฮะกลับบ้านดึกไปรอรถเมล์บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวลองฟังดูนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นบทกวีที่ชื่อว่าบทเพลงยามค่ำคืนยังมีเสียงสะอื้นปนลองฟังดูนะครับ

แว่วมากับเสียงต่างของบางเพลงท่วงทำนองบรรเลงยังขื่นขมคีย์ความเศร้าเคล้าเคียงเสียงคลื่นลมเชือกบางปมของใครไม่เปลี่ยนแปลงเสียงแว่วหวานผ่านคืนอันดื่นดึกวาบรู้สึกหวาดไหวในเวิ้งแสงมุ่นดอกไฟในหวังยังเรื่อแดงสะท้อนแรงความเศร้าเข้าม่านตาบทเพลงยามค่ำคืนนำทางทิศบทเพลงยามคืนค่ำนำทางทิศกล่อมชีวิตหัวใจใครโหยหาสมดุลคุณงามตามศรัทธาในคุณค่าแห่งมนุษย์พิสุทธิชนยินเนื้อเพลงบอกเล่ายังเศร้าส้อยดนตรีดังเบาค่อยรับฝอยฝนเสียงหายใจใครผสานเสียงยานยนต์ยังปะปนเสียงพร่ำถ้อยคำรักต่างค่ำคืนต่างฟ้าราตรีฝันต่างตะวันจันทราพาประจักษ์ต่างบทเพลงสุขเศร้าเท่าทายทักต่างตระหนักในวิถีชีวิตใครบทเพลงยามค่ำคืนสะอื้นปนละอองฝนปลอบรับปรับฝันใหม่ท่วงทำนองของดนตรีที่พึงใจจังหวะใดบ้างหนอพอรับฟังบทเพลงยามค่ำคืนสะอื้นปนละอองฝนปลอบรับปรับฝันใหม่ท่วงทำนองของดนตรีที่พึงใจจังหวะใดบ้างหนอพอรับฟังจังหวะใดบ้างหนอพอรับฟัง

กำลังใจที่เธอไม่รู้เสถียรทำมือนะครับให้กับคุณผู้ฟังและเราฟังกันหลังบทกวีในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับหมดเวลาละสำหรับคืนนี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับเราพบกันได้ใหม่ครั้งหนึ่งในค่ำคืนวันพรุ่งนี้มีความสุขกับวันดีๆวันนี้นะครับวันเข้าพรรษาให้ทุกท่านได้บุญได้กุศลสำหรับพุทธศาสนิกชนนะครับส่วนทางด้านท่านอื่นๆทางศาสนาอื่นก็ขอให้มีความสุขนะครับทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นได้สั่งการให้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานองค์กรผู้รับแรงงานนายจ้างและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะล่าสุดวันนี้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ติดตามสถานการณ์กับองค์กรผู้รับแรงงานและนายจ้าง22แห่งตรวจสอบแรงงานไทยได้แล้ว187คนพบว่าทุกคนปลอดภัยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตและยังสามารถทำงานได้ตามปกติโดยยังไม่มีสถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายจนกระทบการทำงานของแรงงานไทยกรณีเกิดภัยพิบัตินายจ้างมีหน้าที่อพยพแรงงานไปยังสถานที่ปลอดภัยตามสัญญาจ้างและหากแรงงานไม่สามารถทำงานต่อในญี่ปุ่นได้นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมปรับโครงสร้างราคาและเพิ่มโควต้านมโรงเรียนเพื่อระบายผลิตภัณฑ์นมกล่องค้างสต๊อก
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งแก้ไขปัญหานมน้ำดิบสวนเกินและผลิตภัณฑ์นมกล่องค้างสต๊อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.คาดว่าในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าได้เตรียมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างราคาและจัดสรรเพิ่มโควต้าสำหรับโครงการนมโรงเรียนให้สอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์การแบกรับภาระหนี้ค้างสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทเพื่อให้อสค.มีสภาพคล่องมากขึ้นพร้อมกับการเร่งระบายสต็อกกว่า 1,900,000 หีบหรือกว่า69ล้านกล่องที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนถึงตุลาคมโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการจะช่วยกระจายนมล็อตดังกล่าวรวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะเข้ามาร่วมด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดตากร่วมกับททสำนักงานตากขอเชิญชวนเที่ยวงานเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์ Feel All The Feeling ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์อำเภอแม่สอด
9: ที่ลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์ Feel All The Feeling โดยมีนางสาวทมนวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภายในงานพบกับไฮไลท์สุดพิเศษทั้งการแสดงวัฒนธรรมชาติพันธุ์แฟชั่นโชว์ผ้าทอประยุกต์ร่วมสมัยพร้อมชิมอาหารถิ่นและผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองตากไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสายน้ำแร่อะโวคาโดกาแฟและโกโก้รวมถึงเลือกซื้อสินค้าชุมชนจากกลุ่มชาติพันธุ์โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับเมื่อกี้ผมกำลังดู Facebook อยู่ผมแชร์เรียบร้อยแล้วนะฮะแฟนคลับของคุณหมอที่ต้องการชมทาง Facebook นะสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะท่านสละเวลามาทุกคืนวันพฤหัสเลยนะครับแล้วก็จะไลฟ์ทาง Facebook ไลฟ์สดส่วนตัวของท่านผมเองก็แชร์ให้เรียบร้อยแล้วอ้าวใครอยากจะชมทาง Facebook ไลฟ์ก็ชมได้เลยนะครับทั้งที่เป็นเพื่อนผมเพื่อนคุณหมอถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเพื่อนทั้งเราทั้งคุณหมอก็ต้องเข้าไปที่ Facebook ตัวเองนะแล้วก็ไปที่แว่นขยายเซิร์ชพิมพ์มะกรนะครับมอมะกอไก่รอเรือนามสกุลลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook ได้นะคุณหมอท่านรอแล้วนะครับวันนี้ใส่เสื้อสีนวลนวลเย็นเย็นสบายตานะคุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับสว
0: ั
1: สด
0: ีครับเชิญครับคืนนี้มีอะไรมาคุยบ้างเชิญเลยครับ
1: สามวันทำบุญกันเต็มอิ่มเลยไหมครับเนี่ยนะครับผมเห็นหลายท่านก็เข้าวัดทำบุญกันเนาะ
0: เออดีจัง
1: นะฮะอ๋อแล้วก็ผมกลับไปเยี่ยมคุณแม่ที่นครปฐมเนาะ
0: ครับ
1: ก็นะครปฐมเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติมาอยู่เยอะชาวมอญชาวพม่าเขาผมอยู่ทางอำเภอบางเลนนะนะฮะเขาก็ทำฟาร์มกันทีนี้คนไทยไม่มีนะฮะเป็นชาวมอญชาวพม่ามาอยู่กันแล้วก็เขาเวลาเขาไปทำบุญเนี่ยเขารักษาวัฒนธรรม
0: เขา
1: พื้นเมืองสวยงามเลยนะผมเขาเดินกันเป็นแถวเลยฮิวบินโตไปวัดกัน
0: เหรอวัดอะไรคุณหมอจำชื่อวัดได้ป่ะ
1: ก็วัดในอำเภอบางเลนน่ะนะฮะ
0: อยู่ในตัวเมืองเลยเหรออยู่ในตัวเมืองอยู่ในตัวอำเภอบางเลนเลย
1: ใช
0: ่โอ้ครับ
1: ไปกันเดินกันเป็นสายเลยเน
0: าะโอ้น่ารักดีเนาะ
1: ครับดูแต่งตัวปะแป้งแล้วก็ไม่ใช่คนไทยอ่ะแน่นอน
0: คือลักษณะคือไม่ใช่ไทยแท้นะ
1: ไม่ใช่แท้หรอกแต่เขาก็มาทำงานไงก็คือโหก็ชื่นชมนะเขาก็รักษา
0: ใช่
1: เขาไว้
0: อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนแต่ละคนก็นะดูแลกันไปครับ
1: ครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนไทยตอนนี้ไม่รู้ว่ามันมีงานวิจัยอะไรว่าตอนนี้เนี่ยการทำบุญอะไรยังไงมันลดลงอะไรลงไปกันขนาดไหนนะครับ
0: ผมเองผมก็ไม่ค่อยได้เข้านะ
1: คือผมตรง
0: ผมเองก็ไม่ค่อยได้เข้าแต่ว่าถ้าใจเนี่ยใจเราพุทธอยู่แล้วแต่ว่าเข้าไหมก็เข้าน้อยอ่ะเข้าม
1: ันไม่เหมือนตอนเราเด็กๆนะพี่โรมนะตอนนั้นคือเหมือนว่า
0: พ่อแม่พา
1: พ่อแม่ปู่ย่า
0: ไม่จะพาเข้าใช่ตอนพ่อแม่จะพาเข้าใช่ครับ
1: ไม่อยากไปก็ต้องไปเพราะตอนนั้นเขาบังคับแล้วเราว่าเมื่อไหร่จะกินข้าวสักทีของพวก
0: รอให้พระฉันเสร็จก่อน
1: ไม่เลย
0: พระจะฉันเสร็จทันที
1: เราก็เห็นกับข้าวเราก็กืนเอื้อเนาะทีเราก็คิดว่าจะฉันหมด
0: เด็กคิดอย่างนั้นอยู่แล้วครับเด็กคิดอย่างนั้นอยู่แล้วเขาไม่ได้คิดเรื่องอะไรเขาจะคิดเรื่องกินน่ะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับ
1: ครับก็จริงๆก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีนะผมว่าเด
0: ี๋
1: ยวก็เนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวคงจะหาโอกาสทำบุญใส่บาตรมากขึ้นแล้วล่ะ
0: ครับ
1: เยอะคือเหมือนเริ่มกลับมานึกถึงว่าเด็กมันทำแล้วก็สบายใจด
0: ีใช่
1: ว่าตอนนี้ทำบุญเนี่ยก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีรณรงค์อยู่เหมือนกันนะฮะว่าเวลาเราจะทำบุญใส่บาตรให้พระคุณเจ้าเนี่ย
0: เลือกหน่อยใช่ไหม
1: สุขภาพกันด้วย
0: ใช่
1: เป็นไงล่ะ
0: ไม่ก็คนทำจริงๆแล้วบางทีเขาก็ตั้งใจทำอย่างนี้นะเอาของดีๆเอาของดีๆหมูเห็ดเป็ดไก่เต็มที่
1: หวานใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: ใช
1: ่แต่ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพ
0: เข้าใจครับ
1: เพราะฉะนั้นเน้นสายบุญตอนนี้อาจจะก็ปรับเปลี่ยนนะผมว่าก็เป็นเน้นจืด
0: ใช่เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
1: ใช่ใช้ผักเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็อาจจะไม่ต้องเยอะเกินไปแต่ว่าดูเรื่องปัจจัยด้านอื่น นะฮะก็เป็นการปรับตัวนะครับ
0: อืม
1: น
0: ะฮะดีครับ
1: หลายคนบอกโอ้โหช่วงนี้มันหยุดเหมือนหยุดปีใหม่นะฮะพี่โรง
0: ใช่ยาวจริงใช่ครับ
1: ผมนับดูนะผมนับดูนะถ้าใครลาเมื่อวัน
0: จัน
1: เสาร์ที่แล้วอ่ะก็คือลานะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
0: เสาร์ที่ได้อยู่แล้วไม่ต้องลา
1: แล้วก็ลาจันลาวันศุกร์พรุ่งนี้
0: ได้9วัน
1: ต่อ9วันถึงว่าทำไมรถมันติดแ
0: ท้ใช่กรุงเทพเงียบเลยสบายขับรถสบาย
1: ครับจะหยุดอะไรกันเยอะแยะฮะ
0: ก็ดีหยุดได้พักไปเที่ยวกันใช้เงินใช้เงินใช้เงินครับ
1: จ่ายรายได้นะฮะน
0: ี
1: ่ผมก็ภาวนาแล้วพรุ่งนี้ไทยช่วยไทยออกแล้วนะเพราะมันหมดอ่ะ
0: อ๋อของพันหนึ่งมัน
1: หมด
0: เร็ว
1: หมดไหมพันเนี
0: ่ยแป๊บเดียวไม่รู้ตัวเลยก็ว่าหมดแล้วหรอเนี่ยพอไปสแกนเอาหมดแล้วหรอเนี่ย
1: แรกไม่เคยกล้าใช้ฮะหลังนี่แป๊บเดียวฮะเรียบร้อย
0: เดี๋ยวผมต้องเช็คเลยเนี่ยว่ามันเหลืออีกกี่บาทเพราะว่าถ้าเหลือนี่เขายึดคืนเลยนะ
1: ยึด
0: คืนเลยนะครับ
1: เดือนสุดท้ายแล้วป่ะเนี่ย
0: เดือนที่สามสี่
1: เด
0: ือ
1: น
0: เดือนหน้าเดือนที่สามอีกสองเดือนครับอีกสองเดือนคุณหมอ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ีก2เดือน
1: เราก็ดีใจกันไปเงินกู้ทั้งนั้นแล้วเนี่ย ไม่มีของปีหรอกนะแต่ก็กระจายรายได้กันไปนะครับช่วยกันไปโอเค
0: ครับ
1: ไปเรื่องพูดคุยสุขภาพกันนะครับวันนี้เอาข่าวจากคมของกรมการแพทย์นะครับมาฝากนะครับแพทย์เตือนนะครับมะเร็งรังไข่ไอเงียบของผู้หญิงนะฮะอาการคล้ายโรคกระเพาะทำหลายรายรู้ตัวเมื่อตายนะครับจากการเปิดเผยของนายแพทย์สการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคมะเร็งรังไข่ระยะเริ่มต้นแทบไม่มีอาการเตือนใดๆหรือหากมีก็เป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงอาจจะคล้ายกับโรคระบบทางเดินอาหารเช่นท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยรู้สึกอิ่มเร็วปวดแน่นท้องน้อยเรื้อรังนะครับหรือมีท้องโตขึ้นกว่าปกติจากการที่มีน้ำในช่องท้องผู้ป่วยมาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพียงอาการของโรคกระเพาะส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่หรือประมาณ170มาพบแพทย์เมื่อโรคลุกลามเข้าสู่ระยะที่3หรือ4ไปแล้วซ
0: ึ่
1: งเป็นระยะที่เซลล์มะเร็งกระจายไปทั่วอุ้งเชิงกรานและช่องท้องการตรวจพบในระยะลุกลามนี้ทำให้อัตราการรอดชีวิตที่5ปีหรือ5 year survival rate ลดต่ำลงสวนทางกับกรณีที่ตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่มที่มะเร็งยังอยู่เฉพาะที่รังไข่ซึ่งมีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่ามากดังนั้นการทำความเข้าใจและตระหนักถึงสัญญาณเตือนทางร่างกายของมะเร็งรังไข่จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ผู้หญิงรู้เท่าทันโรคและเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยได้อย่างทันท่วงทีนะทางด้านเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชายธนสิทธิชัยผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่ได้แก่ปัจจัยด้านการเจริญพันธุ์สตรีที่มีรอบการตกไข่ในชีวิตจำนวนมากจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นผู้ที่มีประจำเดือนครั้งแรกเร็วก่อนอายุ12ปีผู้ที่หมดประจำเดือนช้าหลังอายุ52ปีหรือสตรีที่ไม่มีบุตรโดยทุกๆ1ปีที่รอบตกไข่จะสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้อยละ7ในทางตรงกันข้ามสตรีที่เคยตั้งครรภ์อย่างน้อย1ครั้งการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดหรือการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้ถึงร้อยละ30-60นอกจากนี้ปัจจัยด้านพันธุกรรมผู้ที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคนี้จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นโดยหากมีญาติสายตรงลำดับที่1เช่นมารดาพี่สาวหรือน้องสาวเป็นมะเร็งรังไข่1คนจะมีความเสี่ยงประมาณร้อยละ5และหากเป็นญาติสายตรงลำดับที่2เช่นย่ายายหรือป้าจะมีความเสี่ยงประมาณร้อยละ 3.5นอกจากนี้สตรีที่ตรวจพบการกลายพันธุ์ของยีนจากโรคอื่นเช่นกลุ่มอาการมะเร็งเต้านมและรังไข่ทางพันธุกรรมหรือกลุ่มอาการมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบพันธุกรรมชนิดไม่มีติ่งเนื้อก็จะมีความเสี่ยงตลอดชีวิตสูงขึ้นอย่างมากนะครับร้อยละ 33-58 และร้อยละ 3-14 ตามลำดับและมักพบโรคได้ตั้งแต่อายุน้อยอีกทั้งโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ภาวะนี้สัมพันธ์กับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวบางชนิดนะครับ
0: ครับ
1: ก็ จุบันเนี่ยก็จะมีการคัดกรองนะครับมีแนวทางที่ผสมผสานกันไปนะครับเช่นการตรวจวัดนะฮะค่าที่สงสัยมะเร็งในเลือดนะครับหรือการทำอัลตราซาวด์อุ้งเชิงกรานนะครับแล้วก็มีการเรื่องของการตรวจยีนเป็นต้นนะครับส่วนการผ่าตัดก็จะต้องมีการประเมินอย่างรอบด้านเมื่อพบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งยืนยันตามวินิจฉัยแล้วจะต้องมีการประเมินระยะเพื่อให้การรักษาอย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดให้ยาเคมีบำบัดหรือการให้ยามุ่งเป้านะครับนะหากท่านมีข้อสงสัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับผ่านทาง Facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับหรือ LINE NCI รู้สู้มะเร็งนะครับลองเข้าไปอ่านดูได้นะครับที่เอามาฝากเพราะว่าตัวมะเร็งรังไข่เนี่ยอย่างที่เรียนนะฮะคืออาการไม่เฉพาะเจาะจงจริงในระยะแรกนะครับมันจะไม่เหมือนกับถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆอาการคนไข้จะเข้าถึงได้เร็วกว่าเพราะว่าถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็จะมีเลือดออกผิดปกตินะฮะหรือตกขาวอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไปตรวจภายในนะฮะพอตรวจภายในปุ๊บบางทีก็จะเจอในระยะแรกแต่มะเร็งรังไข่เนี่ยด้วยความที่เขาอยู่ข้างในแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะช้านะครับแล้วก็อาการก็จะแบบเนี้ยไม่ค่อยชัดเจนนักจุกเสียดแน่นท้องอืดก็เลยก็เป็นโรคกระเพาะนะครับบางทีก็ถ้ามีอาการอย่างเงี้ยยังไงถ้าไม่ดีขึ้นยังไงเราปรึกษาคุณหมอเราเพราะการวินิจฉัยเบื้องต้นเช่นการทำอัลตราซาวด์ก็จะช่วยวินิจฉัยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็มาฝากนะครับกับข่าวจากกรมการแพทย์ครับผม
0: ดีเลยครับครับผู้หญิงต้องคอยหมั่นตรวจหมั่นเช็คนะครับเชิญต่อเลยครับ
1: ต้องหมั่นหมั่นตรวจเช็คนะผู้ชายถ้าอายุเกิน50เนี่ยนะฮะหรือทุกคนเนี่ยก็ต้องระวังโรคหนึ่งนะ
0: โรคอะไรครับ
1: เน
0: ี่
1: ยผมมีคนไข้คนหนึ่งนะครับเป็นพี่ผู้ชาย
0: อ
1: ายุ52ปีนะ
0: 50ต้นๆ
1: ว่าจะมาด้วยมีผื่นมีผื่นที่ตัวนะฮะด้านขวา
0: และ
1: 3วันแล้วมันเจ็บแสบนะฮะเจ็บแสบคือฟังประวัตินี่ก็ปิ๊งเลยนะฮะว่าอาการแบบนี้เนี่ย
0: น่าจะเข้า
1: น่าจะเป็นงูสวัสด
0: ิ์งูสวัสดิ์
1: งูสวัสด
0: ิ์ครับ
1: นะครับก็เลยบอกถอดเสื้อนิดนึงนะครับแต่ก็เปิดเสื้อให้ดูก็ใช่เลยครับเพราะว่าผื่นที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นลักษณะแบบเป็นตุ่มใสนะครับฐานเนี่ยมันจะเป็นแดงๆบางก้อนก็ยังเป็นแดงๆอยู่แต่ก็จะเป็นตุ่มน้ำนะฮะเป็นตุ่มน้ำเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็ลักษณะสำคัญคือการกระจายตัวเนี่ยเขาจะกระจายตัวไปตามแนวเส้นประสาทหรือว่าเดอร์มาโตนะฮะตำแหน่งที่เห็นของผู้ป่วยรายนี้เนี่ยจะอยู่แถวๆราวนมนะครับขึ้นเป็นกลุ่มเลยฮะวิ่งเป็นเหมือนเป็นกลุ่มดาวอ่ะนะครับนะฮะแล้วก็บอกการขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นสวยมากเลยเขาจะขึ้นทางหน้านะฮะแล้วก็เว้นไปช่วงหนึ่งแล้วก็ลามมาข้างหลังนะครับแต่ทั้งกลุ่มเนี่ยมันจะไม่ข้ามเส้นกลางตัวฮะไม่ข้ามเส้นกลางตัวจะชัดเจนเลยแบ่งชัดเจนเลยพอถึงกลางตัวปุ๊บหยุดเลยนะเคสนี้เนี่ยเขาวิ่งไปถึงตรงกลางทางด้านหน้าแล้วก็หยุดทางด้านหลังก็เหมือนกันนะฮะพอไปถึงทางด้านหลังแล้วก็หยุดเหตุผลก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มโรคงูสวัสดิ์เนี่ยครับเขาจะการดำเนินโรคเนี่ยตัวเชื้อเนี่ยมันจะไปตามเส้นประสาทเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นลักษณะสำคัญที่ช่วยให้เราวินิจฉัยนะครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่องของโรคงูสวัสดิ์มาฝากนะครับแล้วก็ทำไมคนอายุหลัง50ปีไปแล้วเนี่ยถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้เองอีกนะฮะแม้ว่าคุณจะเคยเป็นมาแล้วก็ตามนะนะครับอันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับโรคงูสวัสดิ์นะครับโรคงูสวัสดิ์คืออะไรนะครับโรคงูสวัสดิ์เนี่ย เกิดจากเชื้อนะครับที่ชื่อว่าวาริเซลล่าซอสเตอร์ไวรัสนะครับจริงๆไอ้เชื้อเนี่ยก็เป็นเชื้อเดียวกับไอ้โรคอีสุกอีใสนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่า อย่างตอนที่เราเป็นอีสุกอีใสเนี่ยไอ้เชื้อที่มันหายไปเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะฮะมันไปฝังตัวอยู่ตรงดอร์ซัลรูทแกงเกลียนฮะก็คือไปฝังตัวอยู่ในเส้นประสาทปมเส้นประสาทที่อยู่ทางด้านหลังของไขสันหลังเรานะครับ หรือตามแนวไอ้เส้นประสาทตรงเนี้ยนะครับในส่วนที่รับความรู้สึกมันซ่อนตัวอยู่ จะว่าซ่อนตัวก็ไม่เชิงเพราะว่ามันจะถูกภูมิต้านทานฮะในร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานเรียกว่าเซลล์มีดิเอเต็ดนะฮะแอนติบอดีเนี่ยคุมไว้อะกดไว้อะเหมือนกับว่าหลังจากที่มันสงบแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับข้าศึกเข้ามาลุกรานนะฮะทหารคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่มีข้าศึกอยู่กลุ่มนึงอะที่มันไปซ่อนตัวอยู่ไปซ่อนตัวอยู่โดยที่ภูมิต้านทานเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้แต่ก็คุมกำลังอยู่นะฮะคุมเชิงอยู่รอบนอกมันก็ไม่แสดงอาการนะฮะแล้วไอ้เชื้อตัวเนี้ยมันก็อยู่กันในตัวเราเนี่ยเป็นหลายๆสิบปีนะครับทีนี้วันดีคืนร้ายนะครับเมื่อภูมิต้านทานเราอ่อนแอลงนะฮะก็เปรียบเสมือนทหารเราอ่อนแอลงเราวางใจนะฮะว่าคงไม่มีอะไรนะครับไอ้เชื้อพวกเนี้ยมันก็จะกำเริบขึ้นมาครับแล้วเวลามันกำเริบขึ้นมามันก็จะวิ่งไปตามแนวเส้นประสาทนี่แหละครับก็เลยทำให้เกิดโรคงูสวัดขึ้นมาที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวนะฮะว่าทำไมมันถึงวิ่งไปตามเส้นประสาทก็มันแฝงตัวอยู่ที่ปมเส้นประสาทเวลามันเกิดเรื่องมันก็เกิดไปตามแนวเส้นประสาทขึ้นมานะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลต่อเนื่องกันนะครับเพราะนั้นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงกลุ่มไหนที่จะทำให้เกิดโรคงูสวัดกลุ่มแรกเลยคืออายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับอย่างที่เรียนคือเมื่ออายุมากขึ้นภูมิต้านทานจะตกเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับข้อที่2ครับมีภาวะภูมิคุ้มกันลดลงเช่นเป็นโรค HIV เป็นมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดนะครับได้รับยาสเตียรอยยากดภูมิพวกนี้นะก็จะทำให้ภูมิต้านทานเนี่ยลดลงกลุ่มที่3ครับอันนี้ความเครียดครับความเครียดเนี่ยทำให้ลดลงยังไงเวลาเราเครียดนะครับมันจะไปทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลลดลงเพิ่มขึ้นนะฮะพอคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นปุ๊บมันจะไปกดภูมิต้านทานนะภูมิต้านทานจะลดลงการนอนไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นปัจจัยร่วมได้โดยออกฤทธิ์ผ่านกระบวนการทำให้เกิดความเครียดเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายก็คือคนที่มีกลุ่มโรคเรื้อรังนะฮะเช่นเป็นโรคไตวายเรื้อรังเป็นโรคเบาหวานนะครับกลุ่มเนี้ยก็จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดโรคงูสวัดเนี่ยขึ้นมานะครับนะโดยอาการเนี่ยจะมีอาการดังนี้นะครับโดยจะมีระยะก่อนผื่นขึ้นนะครับจุดสังเกตก็คือก่อนผื่นขึ้น 1-5 วันเนี่ยมันจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อนนะฮะมันจะรู้สึกแบบมันปวดแบบแสบๆร้อนๆเจ็บจี๊ดๆเสียวๆซึ่งจะเป็นรูปแบบของการเจ็บเส้นประสาทนะฮะมันจะไม่เหมือนกับการติดเชื้อแบคทีเรียถ้าแบคทีเรียเป็นฝีหนองเนี่ยมันจะเจ็บหนึบๆปวดหนึบๆแต่อันนี้มันจะเจ็บเสียวแสบร้อนบอกไม่ถูกนะฮะบางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของมีไข้ต่ำๆมีการอ่อนเพลียร่วมด้วยแต่ว่าระยะเนี้ยคืนจะไม่ขึ้นนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรงงๆนะฮะพอผื่นขึ้นปุ๊บอันเนี้ยจะเริ่มชัดเจนแล้วกับผู้ป่วยรายนี้นะครับคือจะเริ่มมีผื่นตามแนวเส้นประสาทเลยนะครับแนวเส้นประสาทที่มักจะขึ้นเนี่ยก็มักจะขึ้นที่ลำตัวนะครับใบหน้าก็ขึ้นได้นะครับตรงบริเวณต้นคอก็ขึ้นได้นะครับตรงเอวนะครับเส้นประสาทที่เอวก็ขึ้นได้นะครับวิ่งลงไปเลยเนี่ยตรงต้นขานะฮะต้นคอแต่ที่เจอมากที่สุดก็คือลำตัวนะฮะลำตัวเนี่ยขึ้นได้นะสรุปขึ้นลำตัวใบหน้านะครับต้นคอต้นขานะครับไปได้นะครับแล้วก็ลักษณะอื่นก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นกลุ่มนะฮะตุ่มน้ำใสนะครับแดงฐานแดงร้อนนะฮะมีอาการบางคนอาจจะมีอาการคันด้วยจุดสำคัญคือจะไม่ข้ามกึ่งกลางตัวนะครับจะไม่ข้ามกึ่งกลางตัวก็จะเป็นครึ่งเดียวนะครับการดำเนินโรคเนี่ยก็จะดำเนินโรคไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยไอ้ผื่นพวกนี้เนี่ยมันก็จะแตกบางทีก็จะเป็นหนองเนาะแล้วก็จะตกสะเก็ดนะครับสะเก็ดพวกนี้ก็จะหายภายใน 2-4 สัปดาห์นะครับแต่ระหว่างที่เป็นเนี่ยคนไข้จะมีอาการแบบปวดแสบปวดร้อนมากเลยนะครับทีนี้ไอ้ภาวะแทรกซ้อนที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเกิดได้ขึ้นตามตำแหน่งที่ผื่นมันขึ้นนะครับที่น่ากลัวที่สุดนะครับอันนึงเลยก็คือเป็นงูสวัดตางูสวัดตาก็คือมันไปเกิดที่เส้นประสาทที่ชื่อว่าไตรจิมินัลเนิร์ฟแขนงที่1 นะฮะซึ่งในตรงเนี้ยมันอยู่ตรงตาพอดีเลยนะฮะแล้วพอมันลามเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางทีมันเข้าไปในตานะฮะพอเข้าไปในตาปุ๊บก็ทำให้เกิดอาการปวดตาตาแดงกระจกตาเยื่อบุตาอักเสบจนสุดท้ายเนี่ยอาจจะทำให้ตาบอดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนึงนะครับแล้วก็ าวะแทรกซ้อนอีกอันนึงที่มักจะเจอตามมาก็คือมักจะมีอาการปวดเส้นประสาทต่อเนื่องฮะต่อให้ผื่นมันยุบแล้วนะครับแต่ด้วยความที่เส้นประสาทถูกทำลายนะฮะก็จะทำให้การนำกระแสประสาทและการรับรู้เนี่ยผิดปกติไปคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บเสียวแสบร้อนอย่างต่อเนื่องเลยถึงแม้ว่าตัวผื่นเนี่ยจะหายไปแล้วและอาการเนี่ยบางทีเนี่ยโอ้อยู่เป็นปีๆเลยฮะถ้าเกินมากกว่า90วันเนี่ยจะเข้ากลุ่มที่เรียกว่า postherpetic neuralgia นะเป็นกลุ่มที่ต่อให้ผื่นหายไปแล้วก็ยังมีอาการเจ็บเส้นประสาทตามมาอยู่นะฮะซึ่งจะเจ็บมากเลยนะฮะแล้วก็ อีกอันนึงที่เรามักจะเจอก็คือมันไปกินโดนเส้นประสาทสมองผู้ที่เจ็บเส้นประสาทใบหน้านะครับก็จะทำให้หน้าเบี้ยวนะฮะหน้าเบี้ยวหลับตาไม่ลงนะครับปากเบี้ยวเลยแล้วอาการแบบนี้จะเป็นรุนแรงนะฮะกว่ากลุ่มอาการที่เรียกว่าเบลพาวซี่นะเบลพาวซี่เนี่ยมันเกิดจากไวรัสตัวอื่นได้แต่ถ้าเป็นไอ้ตัวเนี้ยเป็นรัมเซฮันเลยกลุ่มนี้ก็เรียกรัมเซฮันซินโดรมนะคือเป็นจากตัวหูสวัสดเนี่ยมันกินเข้าไปเนี่ยอันนี้จะรุนแรงแล้วเวลาฟื้นตัวเนี่ยอาจจะฟื้นตัวไม่ดีเหมือนกับกลุ่มที่เป็นเบลพาวซี่ที่เกิดจากไวรัสอื่นนะครับนอกจากนี้ภาวะแทรกซ้อนอื่นที่อาจจะเจอได้แต่น้อยกว่าก็อย่างเช่นไข้สมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับไข้สลักอักเสบก็เจอได้แต่เจอจะน้อยกว่านะฮะการวินิจฉัยนะฮะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะดูอาการเป็นหลักนะฮะถ้าดูชัดเจนเนี่ยก็วินิจฉัยได้เลยแต่ถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะต้องเอาตุ่มน้ำเนี่ยไปตรวจนะครับไปตรวจด้วยวิธี PCR ว่าติดเชื้องูสวัสดจริงไหมการรักษาก็จะใช้ยาต้านไวรัสนะครับต้องรีบให้เร็วที่สุดภายใน72ชั่วโมงหรือ3วันแรกที่เริ่มผื่นเริ่มขึ้นให้รีบให้เลยยาตัวนี้ก็จะมีตัวหลักๆก็จะมีชื่ออะไซโคเวียนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักเลยแล้วก็อาจจะตอนนี้ก็อาจจะมียาตัวอื่นนะฮะเช่นวาราไซโคเวียก็ได้นะครับแต่อะไซโคเวียก็ยังเป็นยาหลักส่วนยาแก้ปวดเนี่ยนะครับการใช้ยาแก้ปวดเพื่อนนะครับก็มีหลายกลุ่มนะแต่กลุ่มที่สำคัญคือ

0: ดยวิธีฉีดเนี่ยเขาจะฉีด2เข็มห่างกัน 2-6 เดือนนะครับกลุ่มพวกนี้แต่ว่ากลุ่มพวกนี้ยังเป็นวัคซีนทางเลือกอยู่นะฮะยังไม่ได้ร่วมครอบคลุมในสิทธิประโยชน์เพราะนั้นก็อาจจะต้องมีการชำระเงินเพิ่มนะทีนี้ลองปรึกษาโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ครับก็ถ้าใครพอจะฉีดได้หลังเกิน50ผมคิดว่าก็มีประโยชน์อยู่นะครับสำหรับการป้องกันงูสวัดนะครับเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนครับวันนี้เอาเรื่องงูสวัดมาฝากพอสังเกตเท่านี้ครับ
1: ดีครับถ้าฉีดได้ควรฉีดนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแล้วมันรุนแรงยิ่งอายุเยอะๆยิ่งเป็นแล้วยิ่งรุนแรงนะฮะครับโอเคครับ2เข็ม2เข็มอ่ะพักฟังสปอร์ตครับเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วเปิดสายคุณหมอจะให้คำแนะนำนะด้านสุขภาพเหมือนเดิมเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะย้ำคุณผู้ฟังนะครับว่าชั่วโมงของคุณหมอมะกอนเนี่ยนะเราเน้นให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับก็ขอให้เป็นคำถามที่เป็นการแพทย์แผนปัจจุบันนะที่จะสอบถามกับทางคุณหมอมาก่อนนะครับหลังเบรกครับหลังเปิดสปอร์ตนะเราไปฟังสปอร์ตก่อนจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับ022900473ย้ำเบอร์นะครับ022900473ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: านี่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: ียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะแตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
0: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
1: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
0: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีๆๆเริ่มมาแล้วไปกันไปกัน
2: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
3: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยครับฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะฮะใช้ของเราแล้วคุณมั่นใจทั้งคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนะย้ำเบอร์นะผู้ฟังที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมาก่อนนะครับ02

0: 020473ครับสายแรกมาแล้วโทรจากไหนครับ
1: อ๋อจากโคราชค่ะอาจารย์บรมทีนี้อยากจะขอคุณหมอมงคลว่าตัวดิฉันเนี่ยเป็นดวงสวัสดิ์เพิ่งหายประมาณจะเกือบเดือนนะคะคราวนี้เลยอยากเรียนถามว่าเราจะไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเนี่ยมันมีผลไหมหรือว่าไม่จำเป็นต้องฉีดเมื่อเราไปแล้ว
2: ฉีดได้ครับฉีดได้ครับวัคซีนหลังคือหลังจากที่หายแล้วปกติแล้วก็ฉีดได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: โอเคค่ะขอบคุณ
0: ต้องเว้นต้องเว้นจากเป็น3เดือนไปแล้ว
2: ก็ถ้าคือในคำแนะนำอ่ะเขาบอกว่าถ้าอาการทรงตัวแล้วปกติแล้วพร้อมก็ฉีดได้เลยครับ
0: โอเคครับงั้นก็ควรฉีดคุณหมอแนะนำว่าควรฉีดใช่ไหมครับ
2: คืออย่างนี้ฉีดเนี่ยมันจะป้องกันอะไรมันจะป้องกันในภาวะที่ผมเล่าให้ฟังในโพสต์เทอร์บิทิคที่เราเจอคือเจ็บอาการเจ็บเส้นประสาทอ่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์พูดมันเจ็บมากอาจารย์โอ้แบบหลุดโลกเลยอาจารย์ไม่เคยอะไรขนาดนี้มาเหมือนไม้หน้าสามโดนเลยก็เลยโอ้มันขนาดนี้ขนาดนี้เลยใช่ค่ะใช่
2: เพราะว่ามันมีโอกาสจะเกิดภาวะเนี้ยกลับมาได้การฉีดวัคซีนก็ช่วยป้องกันได้ครับ
0: ครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณอาจารย์
0: เคลียร์นะ
2: ครับขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ โอเคครับเคลียร์ครับดีครับไปฉีดเลยแต่ว่าต้องเสียสตังค์เองนะส่วนใหญ่จะเบิกไม่ได้นะครับต้องเสียสตังค์เองเชิญครับคุณหมอฟังอยู่จากไหนครับ
3: ค่ะจะเป็นโรค
0: พิษณุโลกเชิญเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีครับคุณหมออยากทรา
2: บ
3: ว่ามีวิธีทำให้นิ้วล็อกหายทำยังไงได้บ้างคะ
2: หายขาดคงยากเพราะโครงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าทำให้ดีขึ้นได้ครับทำให้ดีขึ้นได้ต้องตอบแบบนี้เพราะว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดตัวเองก่อนไอ้คำว่านิ้วล็อกคือหมายถึงว่าปอกหุ้มเส้นปอกหุ้มตัวเส้นเอ็นนะฮะตรงปลายนิ้วเราเนี่ยเขาเสื่อมสภาพนะฮะเราใช้งานมาเยอะอายุเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นข้อจำกัดของเราแหละนะฮะเพราะนั้นทำให้หายขาดกลับไปเป็นปกติยากแต่ว่าเราทำให้มันดีขึ้นได้ทำให้มันดีขึ้นคืออย่างแรกเลยคือต้องลดการใช้งานลงน
3: ะ
2: อันเนี้ยเรียนอันนี้คือตรงที่สุดแล้วนะครับต้องใช้เขาน้อยลงลดการงานที่มันต้องงอนิ้วนะฮะหรือมีอะไรที่มาถ่วงกระแทกที่ข้อนิ้วข้อนั้นน่ะอยู่ตลอดเวลาต้องลดลงให้ได้ก่อนเลยฮะข้อที่สองก็คือการรักษาเนี่ยเขาก็ไล่ไปเนาะคุณป้าน่าจะรู้อยู่นะกินยาฉีดยาผ่าตัดนะฮะแต่ไม่ว่าจะกินยาฉีดยาผ่าตัดเนี่ยก็ต้องพักอยู่ดีถึงแม้จะผ่าตัดแล้วเนี่ยการผ่าตัดคือมันไปแค่กรีดเปิดให้ช่องว่างมันเกิดเพิ่มมากขึ้นนะแต่ความเสื่อมสภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วความแข็งแรงเนี่ยมันทำให้กลับไปเป็นปกติไม่ได้หรอกคือหมายถึงว่าถ้าผ่าแล้วใช้งานเหมือนเดิมก็เป็นใหม่ครับ
3: ค่ะ
2: เป็นอีกเพราะนั้นมันจะกลับไปสู่ที่เรื่องตั้งต้นที่สุดเลยคือใช้งานให้น้อยที่สุดนะครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณหมอขอถามอีกอย่างนิดนึงนะคะความดันนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงคะ
2: ความดันถ้าเป็นเยอะๆส่วนใหญ่นะถ้าพูดถึงเรื่องความดันโลหิตสูงอย่างเดียวไม่มีอาการหรอกครับ
3: อ๋อค่ะค่ะ
2: แต่อาจจะมีบ้างที่ความดันสูงมากแล้วซึมลงอะไรแบบนี้แต่อย่างนี้ผมจะเตือนนิดเดียวความดันสูงเราไม่ได้กลัวอาการความดันสูงนะครับเรากลัวสิ่งที่ทำให้ความดันมันทำให้เกิดมากกว่าเช่นมันไปกระแทกหลอดเลือดทุกวันทุกวันทุกวันหลายๆปีเส้นเลือดมันก็แตกครับเส้นเลือดมันก็แตกมันก็กลายเป็นอัมพาตมันก็กลายเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกไปอย่างเงี้ยเป็นต้นมันไปกระแทกที่ไตเส้นเลือดไตทุกวันไตมันก็เสื่อมก็กลายเป็นไตวายเรื้อรังอย่างนี้เป็นต้นครับ
3: อ๋อค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
2: ครับผม
3: คุณหมอมา 4-5 ปีแล้วเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอเคครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับติดตามคุณหมอมา 4-5 ปีแล้วครับผมขอบคุณนะครับต่อครับจากไหนครับ
4: ไหนคร
0: ับ ฮัลโหลโทรติดแล้วครับช่วยโท รติดแล้วครับช่วยคุยทางโทรศัพท์นะครับ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอโรงคุณหมอขอเรียนถามว่าเมื่อไม่กี่วันแม่ก็ไปตรวจประจำปีอายุ88แล้วไปเจอไตระยะ4
2: โอ้
4: แล้วเรายังรู้ป้าจะควรจะทำตัวยังไงคะทำหมายถึงว่าจะต้องรักษาได้ไหมหรือว่าไม่ได้ก็ควรจะทำยังไงฮะ
2: โอเค
4: หายกัน
2: ได้ครับดีเลยครับคุณป้าครับคือหมายถึงว่าไตเสื่อมระยะ4เนี่ยเป็นภาวะไตเสื่อมก็จริงๆก็เสื่อมเยอะนะครับคือหมายถึงว่าตัวค่าของการกรองเนี่ยมันน้อยกว่า 30% แล้วนะครับน้อยกว่า 30% คือถ้ามันเข้าไประยะ5เนี่ยส่วนใหญ่ต้องล้างไตหรือเปลี่ยนไตเพราะมันจะอยู่ไม่ได้เนาะทีนี้ทำยังไงดีอย่างแรกเลยคือมันแก้ไม่ได้แล้วครับมันกลับไปเป็นระยะ3ระยะ2ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเสื่อมลงเรื่อยๆเขาเรียกโรคไตวายเรื้อรังนะอันนี้คือสิ่งที่คุณป้าต้องทราบก่อนแต่หน้าที่เราก็คือเราต้องประคองฮะชะลอไม่ให้แย่เข้าไปสู่ระดับสุดท้ายก็คือระยะ5ให้ได้ฮะต้องประคองไว้เลยฮะเพราะว่าระยะ4เนี่ยจริงๆเราพออยู่ได้เราพออยู่ได้ถ้าเราปรับตัวนะการประคองทำอย่างไรคุณป้าก็ต้องคุมโรคประจำตัวให้ดีครับความดันเบาหวานเนี่ย2ตัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยความดันต้องปกติเบาหวานต้องคุมเป๊ะเลยฮะโอเคนะฮะข้อที่2คือครับผมข้อที่2คือคุมเรื่องของอาหารให้ดีนะฮะคุณป้าต้องควบคุมอาหารที่เค็มฮะเกลือวันหนึ่งเนี่ยกินไม่เกิน1ช้อนชามันจะจืดมากเลยนะเคยไหมฮะคือถ้าเป็นอาหารปกติเนี่ยเกลือมันเกินฮะการที่เราส่วนใหญ่ที่คนบอกว่าไม่กินเค็มไม่กินเค็มแล้วกินปกติอ่ะแต่ว่าไม่ได้คุมอะไรเลยนะฮะเพราะนั้นถ้าคุณป้าไตสี่เนี่ยคุณป้าต้องทานจืดมากๆเลยครับต้องลดเครื่องปรุงเครื่องแกงทุกอย่างจะซดน้ำแกงน้ำพริกน้ำจิ้มอะไรไม่ได้ฮะคุณป้าครับต้องระวังอันนี้เนาะนะครับอ่ะถ้าคุณป้าไม่เป็นเบาหวานแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมยังแนะนำว่าต้องควบคุมเรื่องของแป้งและน้ำตาลด้วยนะนะฮะเพราะแป้งและน้ำตาลเนี่ยมันก็จะทำให้ไตเนี่ยแย่ลงได้นะครับ อีกอันนึงที่อาจจะต้องระวังอาหารหรือผลไม้ที่มีสารที่เรียกว่าโพแทสเซียมสูงนะคือไม่จำเป็นต้องงดทุกชนิดนะแต่มันจะมีผลไม้บางประเภทอ่ะที่มันจะมีโพแทสเซียมสูงเช่นอะไรฮะเช่นกล้วยนะครับส้มนะครับพวกนี้ผลไม้อบแห้งทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกนี้จะมีโพแทสเซียมสูงนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะกล้วยส้มพวกนี้นะฮะที่เหลือก็ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะฮะก็ทานตามปกติแล้วก็ต้องหมั่นให้คุณหมอเขาตรวจเป็นระยะนะครับซึ่งคุณหมอเขาอาจจะให้ยาบางอย่างมาเสริมให้คุณป้านะเช่นยาเพิ่มเลือดยาพวกปรับสมดุลกดด่างอะไรแบบเนี้ยคุณป้าก็ทานไปตามที่คุณหมอเขาสั่งคุมความดันให้ดีครับผมก็เท่านี้ครับคุณป้าครับประคองไว้ฮะอย่าให้มันเข้าสู่ระยะสุดท้ายสุดท้าย
4: ผลไม้มีส้มกับกล้วยเนี่ยฮะที่ว่าไม่ทานไม่ได้
2: ใช่ฮะก็ต้องคือจริงๆไม่ได้ห้ามขนาดนั้นแต่เลี่ยงได้ก็ดีฮะไปทานอย่างอื่นแทนครับ
4: มะม่วงไม่เป็นไรมะม่วง
2: ก็มีโพแทสเซียมสูงบ้างเหมือนกันครับเอาพอประมาณนะคุณป้าครับ
0: นิดๆหน่อยๆพอได้
2: อันเนี้ยผมหาตารางมาให้นะคุณป้านะคุณป้าฟังนิดนึงนะ ที่สูงมากนะจะมีทุเรียนกล้วยทุกชนิดเลยนะฮะน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวขนุนนะฮะอะโวคาโดลูกเกดพวกนี้ผลไม้แห้งทุกชนิดห้ามกินฮะครับผม
4: เข้าใจขอบพระคุณมากครับคุณหมอ
2: ขอบคุณครับ
0: คุณบรรลุจ้าครับผมโรคไตในคนไทยมันเยอะนะ
2: เยอะว่า
0: ผมก็ระยะ3แล้ว
2: ความดันแต่เขาต้องประคองนะพี่บรรลุคร
0: ับใช่
2: ครับไตไม่ค่อยดีนะต้องระวัง
0: ฮัลโหลเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณบรรล
0: ุครับ
2: เชิญฮะ
5: จะถามว่าพ่อบ้านเขาเป็นก้อนที่โคนขาแล้วมันคือจะว่าไส้เลื่อนก็ไม่ใช่มันจะเป็นแบบอะไรอ่ะที่เขาเรียกกันผู้ชายเป็นต่อมลูกหมากมันตัวเดียวกันหรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่ฮะต่อมลูกหมากมันทำไม่ได้ก้อนนะคุณป้าครับ
5: เหรอคะ
2: มันคนละตำแหน่งกันนะต่อมลูกหมากมันไม่ได้อยู่โคนขาฮะ
5: มันปวดด้วยเขาบอกมันปวดด้วย
2: ไอ้นี้คือถ้าก้อนอยู่ตรงโคนขานะตำแหน่งเนี้ยโอเคอย่างแรกเลยก็ต้องนึกถึงไส้เลื่อนก่อนแหละผู้ชายอะนะฮะก็ต้องไปตรวจก่อนครับคุณป้าอย่าคิดเองว่าใช่ไม่ใช่คุณป้าต้องให้คุณหมอก็ตรวจก่อนนะฮะแล้วลักษณะไส้เลื่อนเนี้ยส่วนใหญ่คลาสสิกก็คือมันจะโผล่ในช่วงแรกอะแต่บางทีมันไม่หดกลับไปก็มีค้างตึงอย่างนั้นเลยก็มีคุณป้าต้องไปให้คุณหมอก็ตรวจก่อนอีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือเป็นพวกต่อมน้ำเหลืองฮะต่อมน้ำเหลืองที่โคนขาหนีบครับ
5: อ๋อใช่ก็เป็นตรงโคนขาหนีบนั่นแหละข้างล่าง
2: ก็ไม่ใช่ต่อมลูกหมากแน่นอนเพราะต่อมลูกหมากมันอยู่ตรงฝีเย็บฮะมันอยู่ตรงตำแหน่งที่นั่งเหมือนเรานั่งบอกค่อมจักรยานนะอยู่ตรงฝีเย็บตรงนั้นแหละคนละตำแหน่งฮะเพราะนั
5: ้
2: น
5: แล้วพอดี
2: ไปตรวจเลยครับไปตรวจ
5: พอดีเขาไม่ค่อยได้ใส่กางเกงชั้นในด้วยนะคะ
2: ก็ไส้เลื่อนก็ไม่เกี่ยวกับกางเกงชั้นใน
5: ผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอคะ
2: ไม่เกี่ยวคุณป้าไม่ตรวจเลยครับแต่ถ้าผมปันธงนะผมเดานะผมคิดว่าเป็นไส้เลื่อนครับ
5: ไส้เลื่อนใช่ไหมคะ
2: คิดว่าแต่ไปตรวจก่อนนะครับ
5: ค่ะไอ้ที่ว่า
2: เป็นไส้เลื่อนที่คุณป้าถ้าหมอก็บอกเป็นไส้เลื่อนให้ผ่าไปเลยนะไม่ต้องรีรอนะ
5: ค่ะ
2: ถ้าหมอเขาบอกเป็นไส้เลื่อนจะผ่าให้ผ่านะไม่ต้องไปคิดมากนะผ่าไปเลยครับผม
5: ค่ะ
2: พูดเผื่อไว้ครับผม
5: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอที่ให้ความรู
0: ้แต่ว่าต้องไปตรวจนะต้องไปตรวจนะ
2: ตรวจก่อนไปตรวจ
5: ค่ะ
0: โอเคครับโชคดีครับต่อเลยครับท่านอื่นที่รออยู่แล้วก็อยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอมาก่อนเชิญครับจากจังหวัดไหนครับ
6: จากวิกนุกันครับจากจังหวัดปัตแก่นครับมียาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์อะไรครับ
2: อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เป็นยาที่เราเอามาใช้พวกรักษาพวกโรคกระเพาะฮะครับ
0: เป็นยาอามารักษาโรคกระเพาะ
2: ใช่ฮะอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: ครับเป็นพวกยาลดกรดอะไรแบบเนี้ยนะครับ
0: โอเคเคลียร์นะคุณวิษณุเคลียร์นะ
2: ครับ
0: โอเคครับต่อครับ
2: ก็ยาธาตุน้ำขาวอะไร
0: อ๋อที่มันกลายเป็นยี่ห้อก็มันก็คือยาธาตุน้ำขาวนั่นแหละโอเค
2: ใช่เป็นยี่ห้อนั่นแหละ
0: เชิญครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เชิญฮะ
7: อยากจะที่บ้านนะคะเขาเป็นรูสวัสดนะคะอันนี้ว่าเป็นมาเดือนกว่าแล้วอันนี้ว่ามันยังเป็นแผลไม่หายอะค่ะ
2: เป็นแผล
7: ก็จะทำยังไงดี
2: แผลมันเป็นยังไงฮะที่ว่าไม่หายฮะ
7: เป็นตุ่มๆอะฮะเป็น
2: ตุ่มมันแห้งไหม แห้งไหม
7: มันก็แห้งก็แห้งอะค่ะแต่ว่ายังเป็นตุ่มอยู่นะคะ
2: แห้งแต่ยังเป็นตุ่มอยู่มีติดเชื้อเป็นหนองไหมครับ
7: ไม่มีค่ะ
2: โอเค
7: ยังทายาของอภัยภูเบศอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่หาย
2: คือถ้าเป็นแบบเนี้ยผมแนะนำว่าลองไปให้คุณหมอเขาตรวจใหม่จริงว่าไอ้ตุ่มนี้เป็นงูสวัสดจริงไหม
7: แต่ตอนแรกเป็นจริงหมอบอกแล้วแล้วก็ทานยาเป็นวันละ5เม็ดอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
7: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่มันอย่างนี้ฮะคือไอ้ประเภทตุ่มน้ำเนี่ยมันมีหลายโรคนะมันไม่ได้มีแต่เฉพาะงูสวัสดหรอกคือที่ผมตั้งสมมติฐานอย่างนี้ฮะเพราะปกติอะงูสวัสดอะประมาณสักเดือนนึงอะยังไงอะผื่นมันต้องหายคือหมดแล้วแหละมันไม่ทิ้งร่องรอยหรอกแต่ถ้าคุณป้าบอกว่ามันยังอยู่อันนี้ต้องตั้งคำถามตัวโตๆแล้วว่าไอ้ตุ่มน้ำที่มันขึ้นน่ะมันใช่งูสวัสดไหมหรือมันเป็นโรคอื่นนะอื่นคือสเต็ปแรกนะแต่ถ้ามันเป็นงูสวัสดจริงเดี๋ยวก็หายครับไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเป็นงูสวัสดจริงนะถ้าเป็นงูสวัสดจริงนะยังไงผื่นมันหายแน่ครับ
7: ตอนแรกอะเป็นผื่นก่อนแล้วก็เป็นผื่นมันตอนแรกเป็นหน้าอกนะคะหน้าอกกับแผ่นหลังตรงข้ามกันนะคะอันนี้ว่าแต่ก็เป็นผดเหมือนผดแล้วแตกแล้วก็ไอ้ส่วนหน้าอกเนี่ยหายแต่ส่วนข้างหลังอ่ะส่วนที่เป็นแผ่นหลังเนี่ยไม่หายเป็นตุ่มๆขึ้นมาค่ะ
2: ก็แบบที่ผมให้ความเห็นอ่ะสมมติเป็นญาติผมนะผมไม่ได้ไปตรวจหลังอีกรอบใช่ป่ะคือถ้ามันเป็นงูสวัสดจริงอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวก็หาย
7: เดี๋ยวก็หายนี่แหละเราต้องทำอะไรไหมครับเขาถึงจะหายเน
2: ี่
7: ย
2: ก็นี่ไง
7: ปล่อย
2: ป้าคุณป้าพากลับไปตรวจอีกรอบนึงก่อน
7: ค
2: ือบางทีอ่ะวันนี้ผมพูดตรงๆนะบางทีการวินิจฉัยมันก็ผิดพลาดตั้งแต่แรกบางที
7: ไปแล้วค่ะไปแล้วที่หมอบอกว่าปลายประสาทอักเสบก็ให้ยาแก้ปวดมากินค่ะ
2: ก็คือถ้าเป็นงูสวัสดจริงๆอะครับก็เฝ้ารอเสียงก็ยุบถ้าเป็นตัวแผลนะมันไม่ยากอะไรอะเพราะว่ามันจบไปแล้วนะครับ
7: ค่ะอันนี้นานเดือนกว่าแล้วเพราะเลยกังวลว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าก็คงต้องไปหาหมออีกนะคะพอไปอะหมอก็จะให้แต่ยาแก้ปวดมา
2: ก็คือถ้าเป็นงูสวัสดจริงอ่ะมันไม่ต้องกินยาต้านไวรัสแล้วไงมันไม่มีการรักษาเพิ่มเติมแล้วก็เฝ้ารออย่างเดียวครับผม
7: แต่ก็ไม่ต้องไปทานเป็นยาที่เป็นแบบว่าเป็นกล่องๆที่บอกว่าในนั้นมีเจ็ดแผง
2: ไม่ต้อง
7: แล้วห้าเม็ดเนี่ยไม่ต้องแล้วใช่ไหมคะ
2: ไม่ต้องแล้วเพราะไอ้ยาตัวนั้นมันเป็นยาฆ่าเชื้อไวรัสไงอะไซโควี
7: ทานทั้งหมดอ่ะ13แผงเลยนะคะหมอมันก็ยังไม่เห็นแบบว่าหายไปเลยเราก็กังวลใจ
2: ก็จริงๆถ้าเป็นมูสวัสดจริงมันก็หายไปเยอะแล้วคุณป้าเดี๋ยวมันก็ยุบกังวลอีกนิดนึงกังวลก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งกังวลยิ่งเครียดเดี๋ยวขึ้นมาใหม่นะเอ้า
7: ป้าไม่ได้เป็นหรอก
0: คุณลุงที่บ้านเป็นแผลมันติดเชื้อได้ไหมครับคุณหมอแผลงูสวัสด
2: คือเท่าที่ฟังแกพูดอ่ะมันไม่เหมือนติดเชื้อนะถ้าติดเชื้อมันต้องมีหนองเห็นไหมล่ะแต่ถ้าตอนนี้ฟังดูมันก็เหลือเป็นแค่ตุ่มๆซึ่งมันอาจจะเป็นคัสซึ่งมันอาจจะต้องลอยหน่อย
7: ตอนแรกมันก็เป็นหนองเหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ว่าพยายามเหมือนกับทำให้หนองมันหมดไปอ่ะนะเรามีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีหนองแล้วมันก็จะแผลมันจะแห้งหรือมันจะอะไรนี่มันแห้งแต่ว่ามันเป็นตุ่มตุ่มตุ่มขึ้นมาเป็นผื่นแดงขึ้นมานะคะ
2: นี่ไงผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ผื่นแดงนี่คืองูสวัสดเปล่า
7: ค่ะโอเคก็ต้องไปหาหมอดูใหม
2: ่ก็แง่ที่จริงก็เป็นโรคอื่นซ้อนมาใช่ไหมล่ะ
0: มันจะอะไรมีอื่นซ้อนมาไงจะติดเชื้ออะไรหรือเปล่านั่นน่ะสิ
2: เป็นไรล่ะครับ
7: ขอบคุณค่ะ
0: โอเค
2: นะ
0: โอเคครับเคลียร์ครับ โอเคครับกลับไปหาหมอให้ดูอีกทีหนึ่งสิหนองยังฝังอยู่ข้างล่างหรือเปล่าแล้วติดเชื้ออะไรหรือเปล่าถึงอักเสบขึ้นมานะครับเชิญครับอีกหนึ่งท่านมาเหลือเวลาอีก4นาทีครับสุดท้ายแล้วมั้งเนาะด่วนเลยครับด่วนเลยครับรีบโทรเนาะคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามเลยครับฮัลโหล
8: สว
0: ั
8: สดีคร
0: ับ จ้ะถามเลยจ้ะ
2: ครับเชิญนะครับ
8: เป็นโรคของฉันค่ะแต่คุณหมอหลังค่อมด้วยค่ะหลังค่อมด้วยแล้วจะผ่าตัดหัวให้ค่ะเขาบอกว่าจะได้หายค่อมหลังค่อมค่ะพูดยากอย่างนี้ค่ะพูดยากอย่างนี้ถ้าพูดยากอย่างนี้ถ้าพูดถูกนะหลังค่อมนะคะเป็นไข้แสนค่ะคุณหมอฟังอยู่ยังคะ
2: ฟังอยู่แต่ไม่เข้าใจว่าป้าจะถามเรื่องอะไรครับ
8: ถามเรื่องหลังเป็นหลังงอเลยค่ะมีงอเลยค่ะเดินแล้วหลังโก่งๆอ่ะ
0: ปัญหาอยากถามเรื่องปัญหาหลังค่อมเหร
8: ออยากปัญหาหลังค่อมเหรอต้องเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันนะคะ
0: เป็นพาร์กินสันอยู่ด้วยใช่ไหมเป็นโรคพาร์กินสันแล้วก็มีปัญหาหลังค่อมนี่เป็นมานานหรือยังหรือเพิ่งเป็น
8: เป็นมานานแล้วค่ะ8ปีแล้วค่ะ
0: หลังค่อมเป็นมา8ปีแล้วพาร์กินสันเป็นมากี่ปี
8: เป็นมา20ปีแล้วค่ะ
0: 20กว่าปีแล้วอยากจะถามว่า
8: ทำไมคุณหมอถึงผ่าตัดหัวสมองคะ
0: ทำไมคุณหมอถึงผ่าตัดหัวสมอง
2: ผ่าเรื่องอะไรล่ะ
8: ผ
2: ่
8: าเร
2: ื่
8: องโรคพาร์กินสันหลังค่อมเนี่ย
2: ผ่าเรื่องพาร์กินสันเขาจะฝังไอตัวกระตุ้นป่ะเป็นตัวกระตุ้นในสมองป่ะ
8: ฝังมาแล้วค่ะคือฝังมาแล้วมันหมดแบกหมดแล้วค่ะ
2: โอ้คุณป้าเคยผ่ามาแล้วด้วยผ่าที่ไหนอะครับ
8: ศิริราชค่ะ
2: โอ้ค่ะเปลี่ยนแบตมากี่รอบแล้วฮะ
8: ค่ะ
0: เปลี่ยนแบตมากี่ครั้งแล้วครับ
8: อะไรนะคะ
0: เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ผ่าสมองครับเปลี่ยนมากี่ครั้งแล้วครับ
8: ผ่ามาก็ใช้8ปีค่ะ
2: แล้วก็8ปี
8: ไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะ
0: นี่พี่นี่โอเคฟังคุณหมอครับฟังคุณหมอคุณหมอมีเวลา2นาทีครับ
2: โอเคแล้วคุณป้าจะถามว่าเขาจะผ่าทำไมอย่างนี้เหรอฮะ
8: ค่ะผ่าส่วนไหนคะ
2: อ๋อโอเคฮะเขาผมคิดว่าถ้าจะผ่ารอบเนี้ยเขาอาจจะไปผมไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องคุยกับคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเพิ่มๆคือปกติการรักษาพาร์กินสันเนี่ยมันมีถ้าผ่าตัดเนี่ยมันมี 2-3 แบบแรกก็คือใส่เครื่องกระตุ้นที่คุณป้าทำนี่แหละนะฮะมันจะเป็น deep brain stimulation นะฮะมันจะลงไปแล้วก็ใช้เครื่องกระตุ้นอีกแบบนึงคือไปผ่าตัดเนื้อสมองเลยฮะนะฮะไปผ่าตัดเพื่อปรับเปลี่ยนวงจรของการเคลื่อนไหวอ่ะให้มันดีขึ้นนะครับก็เป็นการรักษาผ่าตัดเพื่อรักษาพาร์กินสันนี่แหละนะครับก็อาจจะทำให้ดีขึ้นคุณหมอก็คงอาจจะพิจารณาแล้วว่าใส่เครื่องกระตุ้นมา8ปีแล้วมันอาจจะยังดูไม่ค่อยดีนะแกก็เลยอยากจะหาวิธีอื่นนะฮะผมเดาว่านะผมเดาความคิดนะครับ
0: ก็ไม่ต้องวิตกอะไรทั้งสิ้นนะให้หมอเขาทำให้สบายใจเลยเนาะ
2: ก็ขึ้นกับคุณป้าเนี่ยถ้าคุณป้าอยากทำก็ทำเลยครับไม่มีปัญหาเลยฮะ
8: ป้าอยากทำสิคะค
0: ุ
8: ณหมออ
0: ยากทำเลยครับ
2: ทำเลย
0: ทำ
2: เพราะว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำหรอก
0: มีโอกาสได้ทำแล้วทำเลยครับ
2: นะเคสคุณป้าเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นคนส่วนน้อยเลยแหละ
0: ที่ได้โอกาสเนาะ
2: ทำเลย
0: โอเคนะได้เท่านี้นะได้เท่านี้นะโอเคครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณคุณหมอคุณหมอมี Facebook ไลฟ์ต่อป่ะ
2: มีฮะม
0: ี
2: คร
0: ับ โอเคครับไปชม Facebook ไลฟ์ต่อของคุณหมอนะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัย
10: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีการกล่าวหาและเชื่อมโยงบิดาเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตเลือกสว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงีย

ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: การเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอฟรี24ชั่วโมง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาและเชื่อมโยงบิดาเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตเลือกสว.ยืนยันบริสุทธิ์ใจไม่เคยทำตามที่ถูกกล่าวหาน
4: ายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงจากกรณีที่มีการกล่าวหาบิดาคือนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์โดยเชื่อมโยงถึงขบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีการกล่าวอ้างคำพูดในเชิงว่าหากทำเรื่องดังกล่าวนี้สำเร็จลูกชายจะได้ตำแหน่งในรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวผู้ที่โดนพาดพิงก็ต้องไปแจ้งความเนื่องจากมองว่าการกล่าวหาเช่นนี้ไม่ยุติธรรมทั้งกับตัวของนายสมเกียรติที่เป็นบิดาและต่อตนเองโดยไม่ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการดิสเครดิตหรือไม่แต่มองว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการสร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจส่วนกรณีที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ได้ออกมาเปิดเผยพยานหลักฐานที่อ้างว่าเชื่อมโยงกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยกับขบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พร้อมระบุว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือร้อยละ5ของข้อมูลทั้งหมดนั้นต้องไปถามกับนายยิ่งชีพแต่เรื่องการเลือกสว.ผ่านมาแล้วกว่า2ปีซึ่งกระบวนการต่างๆก็ดำเนินการมาแล้วตามลำดับซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางสกัดกั้นรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายพบคนไทยรับจ้างนำพาคนจีนเข้าเมืองผิดกฎหมายไปยังชายแดนภาคใต้เตรียมไปทำงานประเทศที่3
5: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกุมผู้ต้องหา2รายประกอบด้วยคนไทยทำหน้าที่ขับรถยนต์นำพาคนต่างด้าวข้ามแดนผิดกฎหมายและคนจีนที่ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขับแช่ช่องทางฝาบนทางหลวงหมายเลข41พื้นที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเรียกตรวจและพบว่ามีคนจีนไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้ซึ่งนำตัวมาสอบสวนโดยรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนว่าจ้างให้พาไปยังชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานในประเทศที่3นอกจากนี้พบว่าคนจีนที่ถูกจับกุมได้นั้นเป็นบุคคลที่มีตามหมายจับในคดีอาญาของทางการไต้หวันด้วยดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานทางการจอร์เจียเร่งสอบสวนกรณีฮารุนโซโลเสียชีวิตในโรงแรมที่พักย้ำยังไม่ตัดทุกสมมติฐาน
6: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือนายฮารุนโซโลนักท่องเที่ยวชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมในประเทศจอร์เจียโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนโดยยังไม่ตัดประเด็นหรือสมมุติฐานใดออก จนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์และพยานหลักฐานครบถ้วนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักสากลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่กระทบต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

าธุชนทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ตามเวลา5 ทุ่ม 10 นาทีถึง6 ทุ่มโดยประมาณเรียกว่าธรรมะก่อนนอนนะก่อนหลับก่อนนอนก็ฟังเทศฟังธรรมให้มีความสุขกายสบายใจนะโยมนะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานดีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านหน้าที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เป็นกำลังใจให้กับพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นะนำเสนอหลักธรรมเรื่องทางแห่งความสวัสดีนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่นอนดึกกำลังฟังเทศน์ฟังธรรมธรรมะก่อนนอนเราก็มีความสุขสวัสดีตลอดมาทั้งวันนะวันนี้คืนนี้เราก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อที่จะทำให้เราได้เสริมสร้างบุญบารมีเกิดแต่การฟังเทศฟังธรรมเขาเรียกว่าภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาญาติโยมจะนั่งฟังเทศหรือจะนอนฟังเทศในยามค่ำคืนก็ได้อานิสงส์เช่นเดียวกันนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็มีความตั้งใจในการที่จะเสริมสร้างบุญบารมีกับตนเองในยามค่ำคืนอย่างนี้ด้วยและญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านก็เช่นเดียวกันรวมไปถึงญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังเทศฟังธรรมนะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสวัสดีในการสัญจรไปมานะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าทางแห่งความสวัสดีเนี่ยความสวัสดีโดยทั่วไปก็หมายถึงความดีและความงามความโชคดีมีชัยความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จความบรรลุถึงจุดหมายที่เราต้องการนะอย่างสูงสุดก็หมายถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันเป็นแดนสงบสุขตลอดไปเลยทีเดียวนะเราชาวพุทธเราปฏิบัติธรรมเราก็มุ่งถึงพระนิพพานเป็นที่สูงสุดนะแต่การที่เราจะถึงนิพพานได้หรือไม่อย่างไรก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราพุทธศาสนิกชนเพราะเราตั้งใจกันอยู่แล้วส่วนพระนิพพานนั้นเป็นของที่สูงเราก็ปฏิบัติตนอยู่ในทานศีลภาวนาข่มกล่าวกิเลสของเรามันเบาบางไปเรื่อยๆนะก็จะทำให้เรานั้นถึงที่หมายได้แต่ในปัจจุบันนี้เราก็สร้างสุขด้วยการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมค่อยๆชำระล้างอกุศลให้มันเบาบางไปจากจิตใจของเราบ้างนะก็จะดีนะอย่างเช่นก่อนหลับก่อนนอนเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ทำให้จิตใจสบายอย่าไปทุกข์กับชีวิตจนเกินไปญาติโยมตลอดทั้งวันเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาเราก็พักผ่อนในยามค่ำคืนให้มันสบายผ่อนคลายด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมหรืออ่านตำรับตำราถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ทำรายงานส่งครูบาอาจารย์แบบสบายๆไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายนะต้องใช้เวลาการศึกษาเล่าเรียนนี่ก็ใช้เวลาเทอมต่อเทอมเลยทีเดียวนะไม่ใช่ว่าเรียนปุ๊บปั๊บวันเดียวสำเร็จมันก็ไม่ใช่นะก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนพอเรียนจบตามหลักสูตรแล้วเราจึงจะรู้ว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เราไปถึงหรือไม่อย่างไรก็คือวัดผลประเมินผลอย่างเมื่อเ
วานก่อนที่ผ่านมาที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นี่ก็มีการประกอบพิธีซ้อมรับปริญญานะก็มีนิสิตทั้งที่เป็นบรรพชิตทั้งที่เป็นสามเณรรวมไปถึงคฤหัสถ์ญาติโยมที่เป็นนิสิตอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์นี่ก็ไปร่วมในพิธีซ้อมรับปริญญากันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นรุ่นพี่ว่างั้นเถอะเป็นนิสิตรุ่นพี่เรียนตั้งแต่สมัยอยู่ที่วิทยาลัยเขตจังหวัดสุรินทร์นะก็เรียน4ปีนะ5ปีฝึกปฏิบัติศาสนกิจจบแล้วก็รับปริญญาแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่ทำงานอยู่ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะต้นสังกัดก็คือช่วยงานพระศาสนาและเมื่อวานก็ได้สนับสนุนโรงทาน1โรงทานนะเพื่อที่จะมีส่วนร่วมให้กับรุ่นน้องได้มีกำลังใจนะนั้นโยมญาติทั้งหลายการศึกษาเล่าเรียนก็เพื่อความสวัสดีในวันข้างหน้าแม้การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเราก็ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมปฏิบัติธรรมกันไปน่าจะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยสบายนะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกังวลนะความสวัสดีนั้นญาติโยมเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นเนี่ยต่างก็มุ่งหมายที่อยากจะไปให้ถึงด้วยกันทั้งนั้นนะแต่ว่าความสวัสดีนะก็ใช่ว่าจะสำเร็จผลตามที่ทุกคนนะพึงปรารถนาทุกคนก็หาไม่มันก็มีประสบความสำเร็จบ้างมันก็ไม่สำเร็จบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาว่าบุคคลผู้ปรารถนาความร่ำรวยจะต้องก้าวเดินไปในทางที่ทำให้เกิดความร่ำรวยเช่นต้องรู้จักขยันหาหามาได้แล้วเราก็ต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่เราหามาได้แล้วก็ต้องฉลาดในการกินการใช้จึงจะทำให้เกิดความร่ำรวยบางคนนี่ขยันหาญาติโยมหามาได้มากมายแต่รักษาไม่เป็นนะแล้วก็ใช้ไม่เป็นสุดท้ายก็หาตลอดชีวิตไม่มีเงินสะสมไม่มีเงินเก็บอันที่จริงนั้นน่ะญาติโยมการแสวงหาแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยนั้นน่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะหามาก็ใช้ไปแต่ถ้าหากว่ามีเก็บบ้างมีเหลือใช้ในยามจำเป็นบ้างก็จะดีแต่ถ้าใช้วันต่อวันเนี่ยไม่มีหลักประกันให้กับตนเองเลยอันนี้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันนั้นตามหลักศาสนาเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของสุขของคฤหัสถ์ญาติโยมหรือความสวัสดีของคฤหัสถ์ญาติโยมในเบื้องต้นที่เราทุกคนนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะเรียกว่าเราทุกคนเกิดมาก็หวังความสุขแบบคฤหัสถ์ญาติโยมนะญาติโยมอยู่แบบผู้มีเรือนเราก็หวังความสุขแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็มีทางให้พวกเราได้เดินมีเข็มทิศให้เราได้ปฏิบัติอยู่เหมือนกันเช่นว่า 1. สุขเกิดแต่การมีทรัพย์ 2. สุขเกิดแต่การจับจ่ายใช้สอยทรัพย์ 3. สุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้แล้วก็ 4. สุขเกิดจากการประกอบสัมมาอาชีพหรือว่าประกอบการงานที่ไม่มีโทษนั้นเราจะมีทรัพย์ได้อย่างไรก็ต้องมีได้ด้วยการขยันหาในญาติโยมนะหามาได้เราก็จับจ่ายใช้สอยนะเรียกว่าสุขเกิดจากการที่เราจับจ่ายใช้สอยเข้าของเงินทองที่มีอยู่ตามความเหมาะสมหรือตามกำลังที่เราพอจับจ่ายใช้สอยได้นั้นญาติโยมสาธุชนถ้าเราจะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ก็คำนึงถึงรายรับคำนึงถึงรายจ่ายแล้วก็คำนึงถึงรายเหลือบ้างแบบนี้มันจะพอดีนะเรียกว่าอย่าให้มันจ่ายเกินมีให้มันมีพอที่จะเหลือบ้างนะจับจ่ายใช้สอยบ้างเป็นเรื่องที่เราต้องคิดพิจารณาอย่าให้มันลำบากในช่วงบั้นปลายของชีวิตแม้สวัสดิการแห่งรัฐหรือสวัสดิการของโยมผู้มีอายุจะมีเบี้ยผู้สูงอายุก็ตามแต่ถามว่ามันก็ไม่พอที่จะจับจ่ายใช้สอยถ้าเราไม่รู้จักประหยัดถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอเพียงหรือใช้จ่ายเกินตัวนั้นตรงนี้ก็ให้ญาติให้โยมพุทธศาสนิกชนที่ปรารถนาความสุขปรารถนาความสบายก็หาได้จ่ายเป็นแล้วก็ไม่เป็นหนี้ด้วยถ้าคนเราไม่เป็นหนี้มีไม่มากแต่มันก็อยู่ได้นะเดือนหนึ่งนี่มันก็อยู่ได้เลยแต่ถ้าเป็นหนี้เป็นสินใช้อะไรเกินตัวกู้หนี้ยืมสินมามากมายถึงได้มากแต่มันก็ไม่พอที่จะจ่ายหนี้จ่ายสินตรงนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะแล้วก็การงานที่เราทำต้องไม่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนและบุคคลอื่นก็หมายความว่าถ้าเราทำมาหากินโดยสุจริตนะเราได้เงินได้ทองมาด้วยอาชีพที่สุจริตแบบนี้ดี
แต่ถ้าเราได้มาด้วยการทุจริตคอร์รัปชันหรือทำมาค้าขายในสิ่งที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีญาติโยมนะผิดกฎหมายด้วยเป็นบาปเป็นกรรมด้วยนั่นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยทำมาหากินในทางที่สุจริตก็แล้วกันนะญาติโยมบ้านเราเนี่ยนะเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในทานนะส่วนมากเราก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้รู้จักแบ่งปันให้รู้จักเคารพระเบียบวินัยก็คือศีลและให้รู้จักพัฒนาตนไปในทิศทางที่ดีก็คือภาวนานะนั้นกับการที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษกับการที่เราจะไปทำมาหากินโดยทุจริตเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะเรามีความละอายชั่วกลัวบาปอยู่แล้วนะอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราชาวพุทธเนี่ยถ้าเราต้องการความสวัสดีหรือต้องการความร่ำรวยอยู่ดีมีสุขเราก็ต้องมีคุณธรรมนะเรียกว่าใช้คุณธรรมในทางศาสนานะประกอบสัมมาอาชีพนะอยากรวยก็ต้องรู้จักหารู้จักรักษาไว้เพื่อจับจ่ายใช้สอยในบั้นปลายของชีวิตก็สำคัญนะแล้วก็ต้องฉลาดในการใช้ด้วยให้มันพอดีจึงจะร่ำรวยหากตั้งความปรารถนาเพียงอย่างเดียวนะญาติโยมไม่ได้ก้าวเดินไปในทางนั้นความร่ำรวยก็จะเกิดมีไม่ได้นะบุคคลผู้ปรารถนาจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือทำจึงจะสำเร็จผลได้นะโยมนะอันความร่ำรวยนั้นเนี่ยมีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ชั้นใดแม้ความสวัสดีแห่งชีวิตก็มีทางให้เราก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันนั้นสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีนั้นญาติโยมพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงไว้อยู่4อย่างด้วยกันนะก็คือปัญญาทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความเพียรเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความระมัดระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งแล้วก็ความเสียสละก็เป็นทางแห่งความสวัสดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็หมายความว่าบุคคลเนี่ยที่ปรารถนาความสวัสดีก็พึงก้าวเดินไปในสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางนี้แหละญาติโยมนะจึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้วิธีที่จะก้าวเดินไปในทางดังกล่าวนั้นเนี่ยก็คือการทำสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนเองอย่างสมบูรณ์นะโดยต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอนะโดยที่ไม่ย่อท้อนั่นเองนะโยมนะโดยมีอธิบายให้โยมญาติทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายนะกับการที่เราเนี่ยจะผ่านพบกับความสวัสดีที่แท้จริงนะหนึ่งก็คือว่าปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างไรปัญญาก็คือความฉลาดนะความรอบรู้อันเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเล่าเรียนญาติโยมนะเรียนบ้างเกิดจากการอ่านการค้นคว้าบ้างเกิดจากการประสบการณ์บ้างนะเกิดจากการอบรมบ้างนะปัญญาที่จะเป็นเหตุให้เราบรรลุถึงความสวัสดีแห่งชีวิตก็คือปัญญาอันเป็นโกศลอยู่3อย่าง1ก็คืออายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเจริญเป็นต้นนะอัปปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนให้ไม่เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมถึงวิธีที่จะทำมาหากินโดยสุจริตนะด้วยอาชีพที่สุจริตในอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3ประการเนี้ยญาติโยมมีอยู่ฉันใดผู้นั้นชื่อว่าจะได้รับความสวัสดีและก็ความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีดังนั้นบุคคลผู้หวังความสวัสดีแก่ตนคือหวังความโชคดีหวังความเจริญรุ่งเรืองหวังเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงหรือแม้หวังความสงบสุขในชีวิตประจำวันก็พึงอบรมปัญญาดังกล่าวนั้นไว้ให้เกิดมีในตนเพราะปัญญานั้นในญาติโยมจะสนองผลที่ตนหวังนั้นให้สำเร็จได้ดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ได้ฟังมาแล้วได้ปัญญาอำนวยให้เจริญด้วยเกียรติคุณ
และชื่อเสียงนรชนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความทุกข์ก็ประสบความสุขได้นี่เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาการสร้างปัญญาเราจะสร้างด้วยอะไรนะการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ก่อให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันนะสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการพัฒนานะเราฟังเทศน์ฟังธรรมก็พัฒนาปัญญาเราศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆก็ทำให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันเมื่อคนเรามีสติมีปัญญาแล้วสามารถที่จะนำตัวเราเนี่ยให้พบกับความสวัสดีได้แต่ถ้าปราศจากปัญญาดำเนินชีวิตยอมที่จะผิดพลาดนะนั้นเราพุทธศาสนิกชนนะเราฟังเทศน์ฟังธรรมเราศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เพื่อให้เกิดปัญญาในการดำเนินชีวิตนะเมื่อเรามีปัญญาในการดำเนินชีวิตแล้วเราสามารถที่จะกำจัดปัดเป่าภัยทั้งหลายที่จะพึงมีในชีวิตเราได้หรือช่วยกันป้องกันไม่ให้ภัยต่างๆเกิดขึ้นในสังคมได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเราเนี่ยอยู่ในสังคมยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในสังคมนะทั้งสื่อออนไลน์สื่อทีวีก็แล้วแต่เรามักจะพบเห็นปัญหามากมายนะบางทีก็ปัญหากับคนใกล้ตัวอันนี้ก็มีเหมือนกันนั้นเราต้องระวังตัวเรานะใช้ปัญญาที่เรามีเอาปัญญาแบบวิถีพุทธนี่แหละป้องกันอันตรายที่จะพึงมีในวิธีการต่างๆนะด้วยการที่เรารู้เท่ารู้ทันสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตเรียกว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้นะต้นตอของเวรกรรมที่ทำให้สังคมมนุษย์เราเนี่ยไม่สงบสุขไม่มีความสวัสดีในปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีสาเหตุใหญ่ๆอยู่4เหตุด้วยกันนะโยมพิจารณาตามก็แล้วกันว่า1แย่งที่กันทำมาหากิน2แย่งถิ่นกันอยู่3แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็4แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่นะสังคมที่ไม่สงบสุขสังคมที่เดือดร้อนไม่ว่าจะที่ใดๆในโลกนี้ก็เพราะเหตุทั้ง4อย่างนี้แหละญาติโยมหากจะแก้ต้องแก้ด้วยคุณธรรมนะโยมนะด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นใจเห็นโทษภัยจากการกระทำนั้นๆนะทุกคนจะต้องเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่าจะเห็นแก่ประโยชน์ตนพวกพ้องหรือหมู่คณะของตนเป็นที่ตั้งควรที่จะหันหน้าเข้าหากันสมานสามัคคีรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติมิตรทำตัวให้เหมือนกับน้ำที่มุ่งสมานสามัคคีกลมเกลียวกันนะน้ำมันสอนคุณธรรมเราอยู่ทุกวันนะญาติโยมแต่คนมักไม่คำนึงถึงน้ำในส่วนนั้นจึงไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำน้ำนั้นเนี่ยใครเอาไม้เข้าไปกรีดเอามีดเข้าไปฟันเอาขวานเข้าไปผ่าพอยกมีดยกไม้ขึ้นมาก็หารอยแตกแยกไม่เจอเนี่ยมันสอนวิชาความสมานสามัคคีหรือวิชาปรับตัวแก่เราได้สอนให้เรารู้รักและก็สามัคคีให้มีไมตรีต่อกันมิฉะนั้นจะเข้าลักษณะที่ว่าอันชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดย่อมไร้ผลแม้ชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะสุขอย่างไรนี่เป็นพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์เตือนจิตเตือนใจคนไทยเอาไว้นั้นในยุคใดสมัยใดก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกันความสวัสดีก็จะไม่เกิดความสงบสุขก็จะไม่มีนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาที่เรามีดำเนินชีวิตให้เกิดความสวัสดีให้ได้นี่คือเหตุผลข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องของความสวัสดีจะเกิดมีได้ด้วยปัญญาประการที่2นั้นน่ะญาติโยมความสวัสดีจะเกิดมีได้ก็ต้องอาศัยความเพียรความสมหวังในเรื่องต่างๆของชีวิตเรานั้นน่ะญาติโยมย่อมสำเร็จได้เพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานนะซึ่งก็ความเพียรนั้นเนี่ยมีความกล้าได้มีความกล้าเสียแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นลักษณะนะมีความมุมานะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเครื่องปรากฏแล้วก็มีความอดทนอดกลั้น

ที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆได้อย่างมั่นคงได้โดยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนให้ชีวิตดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้ช่วยให้บุคคลพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้เพราะในวิถีชีวิตของคนทำงานนั้นญาติโยมย่อมต้องมีปัญหามีอุปสรรคอย่างแน่นอนถ้าไม่มีความเพียรเสร็จแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้แต่ถ้ามีความเพียรก็ย่อมมีทางที่จะสำเร็จผลได้ดังใจหวังอย่างไม่เหลือวิสัยได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวิริยะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหรือได้พยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งใจเอาไว้ได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัฏฐสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่หมายหรือจนกว่าจะสำเร็จได้ในคำประพันธ์ที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปรารถทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจเมื่อบุคคลมีความเพียรประจําใจแล้วก็ประกอบกิจการงานด้วยความเพียรแล้วเนี่ยก็จะพึงบรรลุถึงความสวัสดีมีโชคชัยในไม่ช้าบุคคลผู้หวังความสวัสดีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตพึงพยายามทำความเพียรให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วประคับประคองให้เจริญงอกงามให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะตามลำดับก็จะประสบความสวัสดีในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อนั้นญาติโยมความเพียรนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแม้ในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยญาติโยมหลายๆคนหลายท่านก็ยังประกอบสัมมาอาชีพอยู่นะไม่ยังไม่หลับไม่นอนญาติโยมที่ทำงานกะกลางคืนหรือเฝ้าเวรยามก็แล้วแต่นะฟังรายการธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีความเพียรแล้วเพียรไว้เถอะญาติโยมเพียรในการสร้างสมคุณงามความดีอย่าไปเพียรในทางที่ผิดๆก็แล้วกันบางคนเนี่ยอดตลับขับตะนอนดื่มสุรายาเมาอดตลับขับตะนอนเที่ยวเตร่เฮฮาหามรุ่งหามค่ำแบบนี้เพียรไหมก็เพียรนะแต่ว่ามันเป็นเพียรไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะบางทีบางครั้งก็เพียรเล่นเกมจนดึกดื่นอะไรต่างอันนี้ก็น่าจะเป็นบรรดาลูกหลานที่อยู่ในวัยที่ยังหนุ่มยังสาววัยรุ่นอะไรประมาณนี้อาจจะอดทนในการเล่นเกมอยู่นอนดึกอะไรต่างนะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายเพราะร่างกายของเราเนี่ยต้องการพักผ่อนนะแต่โยมญาติทั้งหลายที่พักผ่อนด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมจบธรรมะก่อนนอนเที่ยงคืนกว่าๆเราก็หลับฝันดีตื่นเช้ามาแล้วก็ฟังกติธรรมประจำวันกันอีกครั้งหนึ่งนะสายหน่อยก็ทำบุญตักบาตรแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันญาติโยมหลังจากที่เราได้ทำงานวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะพอวันพรุ่งนี้เป็นวันที่5ธันวาวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะญาติโยมพุทธศาสนิกชนประสบนิกรปวงชนชาวไทยวันพรุ่งนี้เช้านะเราก็ไปร่วมกันทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เราเรียกว่าวันที่5ธันวา5ธันวามหาราชแม้พระองค์จะทรงสวรรคตไปแล้วก็ตามพระองค์ก็ยังสถิตอยู่ในดวงใจของประสบนิกรปวงชนชาวไทยไม่เสื่อมคลายนั้นเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านวันพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ไปร่วมกันทำความดีอีกหนึ่งวันนะโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติกับโยมแล้วก็วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันในช่วงเช้านี้ก็จะไปร่วมในพิธีที่สนามฟุตบอลนะก็วันเกี่ยวกับวันที่5นี่แหละนะพร้อมกับลูกเนนไปรับบิณฑบาตอาหารแห้งจากญาติจากโยมนะอันนี้แหละญาติโยมสาธุชนถ้าเราเพียรในการสร้างสมคุณงามความดีความดีก็จะเกิดนะเมื่อความดีเกิดแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างนะก็จะเกิดมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่เราตั้งเอาไว้ก็จะเปรียบผลตามที่เราต้องการนะนอกจากความเพียรที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วโยมญาติทั้งหลายต่อมาก็คือความระมัดระวังตัวนะเป็นทางแห่งความสวัสดีเช่นเดียวกันอันความระวังตัวซึ่งภาษาพระเรียกว่าอินทรีย์สังวรก็หมายถึงความควบคุมตนเองด้วยการระมัดระวังนะไม่ให้พลั้งเผลอสติไม่ให้ผิดพลาด
โดยความก็คือให้

เรามีสติกำกับตัวตลอดเวลาเพราะว่าความระวังตัวนี้จะเกิดมีและมั่นคงอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยสติเป็นหลักยึดเมื่อยังมีสติอยู่ก็ไม่ประมาทไม่พลาดพลั้งหากขาดสติเมื่อใดความประมาทก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นสติจึงเป็นผู้กำกับเป็นหลักในความระมัดระวังตัวในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้ระวังใน3ทางคือระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังในเรื่องของจิตใจนะจิตใจจะสงบมากในญาติโยมถ้าเรามีสติในการดำเนินชีวิตระวังกายก็คือควบคุมอวัยวะในร่างกายเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถควบคุมได้ในญาติโยมอวัยวะเหล่านี้นะก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่เราเพราะเราควบคุมได้เรามีสติกำกับตาเราให้มันดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ฟังในสิ่งที่เกิดประโยชน์จมูกก็ดมกลิ่นในสิ่งที่มันมีประโยชน์ลิ้นก็กินทานในสิ่งที่ก่อให้เกิดสุขภาพดีต่อร่างกายมือเท้าเราก็นำไปทำการทำงานนำไปสร้างสิ่งที่ดีงามมันจะมีประโยชน์แต่ถ้าเอามือเท้าของเรานะไปประหัตประหารบุคคลอื่นไปทำมาหากินในทางทุจริตอันนี้ก็ไม่ดีเอาปากเราไปนินทาว่าร้ายชาวบ้านก็ไม่เกิดประโยชน์ญาติโยมเนี่ยอวัยวะเหล่านี้จะมีประโยชน์เป็นไปในทางที่ดีก็เราต้องมีสติความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตจะไม่มีหากควบคุมไม่ได้และญาติโยมระมัดระวังไม่ดีก็ชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไว้ไม่ได้ความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะเกิดมีตามมานั่นก็ต้องมีสตินะโยมนะสำรวมกายระวังกายของเราอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามนะก็เอาศีลมาเป็นตัวหลักในการดำเนินชีวิตระวังกายดีก็ไม่เบียดเบียนชีวิตใครไม่ลักทรัพย์ของใครไม่ผิดผัวผิดเมียใครเนี่ยญาติโยมนะนี่แหละระวังกายนะต่อมาก็คือระวังวาจานะก็คือควบคุมนะคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่มีประโยชน์เมื่อควบคุมได้ปากและก็คำพูดก็จะนำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ในญาติโยมปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายแล้วก็ความไม่สวัสดีมาให้เราได้เดือดร้อนนะทุกวันนี้ญาติโยมการพูดการจาอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังก็มีเครื่องบันทึกมากมายนะยิ่งสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลรวดเร็วอย่างปัจจุบันเนี่ยพูดอะไรที่ไหนอย่างไรคนที่อยู่ไกลๆก็รู้หมดญาติโยมนั้นเมื่อเรานะมีสติระมัดระวังในการพูดการจานะภัยต่างๆจะไม่เกิดมีนะพระผู้ดำเนินรายการเองนำเสนอหลักธรรมในยามค่ำคืนหรือแม้แต่ในช่วงกติธรรมประจำวันในช่วงเช้าก็ตามในญาติโยมก็พยายามนะที่จะให้มีสติในการดำเนินรายการมิฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะพลาดได้นะไม่อยากให้กระทบกับบุคคลอื่นก็จะนำเสนอแต่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้ญาติให้โยมเนี่ยได้รับประโยชน์เท่านั้นส่วนเรื่องราวอื่นๆที่ไม่เกิดประโยชน์ก็จะไม่นำมาเสนอผ่านรายการนะข่าวการบ้านการเมืองข่าวของคฤหัสถ์ญาติโยมที่มีผ่านสื่อต่างๆก็ให้ญาติโยมไปติดตามเอาผ่านสื่อต่างๆก็แล้วกันส่วนช่องทางในช่วงนี้รายการธรรมะก่อนนอนซึ่งออกอากาศทางสวทบุรีรัมย์เนี่ยคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในช่วง5ทุ่มถึง6ทุ่มเนี่ยก็อยากจะให้ญาติโยมได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็สาระในทางศาสนาอาจจะเติมข้อคิดเห็นไปบ้างก็เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์เนี่ยญาติโยมฟังแล้วอยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการก็หมายเลข0866531417นะโยมนะ0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมที่ญาติโยมนั้นได้แสดงความติชมมานะอันนี้ก็เรียกว่าช่วยกันสร้างสรรค์หลักธรรมคำสอนในทางศาสนานะเพื่อที่จะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมใช้วาจาไปในทางที่ดีไปในทางที่สวัสดีนะมีโอกาสไปเทศโปรดญาติโยมในงานบุญต่างๆเนี่ยนะบทโดยเฉพาะการเทศบุญธรรมาสใช้เวลาเทศก็ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนี่ก็มีสตินะญาติโยมนะนำเสนอยิ่งญาติโยมฟังหน้าธรรมาสด้วยแล้วเนี่ยนะก็ชื่อว่าโยมก็ต้องการหวังที่จะฟังเทศฟังธรรมฟังสิ่งที่ดีๆฟังที่ก่อให้เกิดบุญฟังอะไรที่มันเกิดบุญเกิดสติเกิดปัญญาโยมก็หวังนะส่วนมากก็ไปเทศงานศพงานบุญอาทิบุญกฐินก็ผ่านมาแล้ว
ช่วงนี้ก็มีงานศพมีงานอัฐิหรือมีงานบุญเทศมหาชาติให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ไปโปรดญาติโยมที่บ้านหัวบัวตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองนะก็เลยบ้านหนองค่ายไปหน่อยหนึ่งก่อนที่จะถึงบ้านหลุมปุ๊กนะในงานบุญของคุณพ่อเอกบารัมนะโดยมีคุณแม่สำเภาบารัมเจ้าภาพแล้วก็ลูกหลานก็ใช้เวลาเทศ2ชั่วโมงเต็มๆนะญาติโยมนะญาติโยมก็ฟังดึกดื่นอย่างไรโยมก็ฟังเพราะอะไรเพราะเราต้องการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ต้องการเกิดสติเกิดปัญญาและต้องการบุญนั้นผู้ที่จะสื่อสารนี่ก็ต้องมีสตินะผู้ที่สื่อสารก็จะต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะเพื่อความสวัสดีของตนเองด้วยแล้วก็เพื่อความสวัสดีของญาติโยมที่ฟังเทศฟังธรรมด้วยนะโดยเฉพาะโยมเจ้าภาพที่นิมนต์ไปนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีใจบุญและก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงแล้วก็ให้เผลอเป็นต้นจนเกินไปนะอย่าไปให้รักหลงจนเกินไปมีสติหน่อยนะคือถ้าจะรักก็ขอให้มันพอดีไม่ใช่รักจนหลงนะถ้าจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติโกรธแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วถ้าจะหลงก็หลงให้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตของเรานะความระวังใจในญาติโยมสำคัญมากใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะญาติโยมทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีจิตใจมั่นคงแล้วเนี่ยจะสำเร็จเลยนะแต่ถ้าใจไม่สู้แต่ถ้าใจไม่เอาเนี่ยใครจะขยันขยอยอย่างไรมันก็ไปไม่ได้นะเช่นการแข่งขันกีฬานี่แหละญาติโยมนะกองเชียร์เนี่ยเชียร์มากเลยส่วนผู้เล่นเองเนี่ยใจไม่เต็มร้อยนะอันนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จในเกมแข่งขันนั้นแต่จะอย่างไรก็ตามญาติโยมฟังเทศฟังธรรมหรือทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนั้นเราก็ต้องระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจความระวังตัวทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุคคลผู้สามารถที่จะระวังตัวทั้ง3ทางแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีทุกขณะเนี้ยย่อมเป็นผู้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยและความคิดก็สุขุมเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อความบกพร่องไม่มีย่อมกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเป็นคนที่น่านับถือแล้วก็น่าเกรงขามนะของคนทั่วไปบุคคลผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมได้รับความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานนะมีความสวัสดีมีโชคมีชัยมากกว่าผู้อื่นนั้นโยมญาติทั้งหลายการสำรวมระวังนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอยู่เหมือนกันนะต่อมาก็คือความเสียสละก็เป็นทางแห่งความสวัสดีอีกทางหนึ่งนะโยมนะอันความเสียสละเนี่ยก็คืออาการที่จิตใจมีเมตตาการุณเกิดขึ้นแล้วแสดงออกมาด้วยการแบ่งให้ซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นนะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในใจของเราเนี่ยให้หมดสิ้นไปแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีจิตใจที่กว้างขวางนิยมนะแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีรู้จักเสียสละแบ่งปันนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปนะจัดเป็นความสวัสดีซึ่งสำเร็จผลได้เพราะความเสียสละโดยแท้เลยทีเดียวนะถ้าเรารู้จักแบ่งปันเรารู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะแก่กันและกันเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขยิ่งให้ยิ่งมียิ่งตระหนี่ยิ่งจนสังคมพุทธเราเนี่ยญาติโยมเราให้ความสำคัญในเรื่องของทานศีลภาวนาทานมันดับแรกเลยนะถ้าเราต้องการความรักให้เกิดมีในสังคมในชุมชนก็ต้องรู้จักให้ก่อนถ้าไม่รู้จักคำว่าให้ความรักก็จะไม่เกิดความสามัคคีก็จะไม่ตามมานั้นความเสียสละเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นการกระทำที่เราชาวพุทธนี่ปฏิบัติกันมานมนานเรื่องของการเสียสละสังเกตเห็นได้ว่าเวลามีงานบุญไม่ว่าจะเป็นงานบุญกฐินบุญพระป่าบุญเทศมหาชาติหรืองานบุญฉลองยศตำแหน่งเนี่ยจะมีญาติมีโยมชาวพุทธไปออกโรงทาน
ก็เพื่อให้ความสุขแก่ผู้ที่ไปร่วมในพิธีและบ่งบอกให้รู้ว่าเราชาวพุทธนั้นเนี่ยมีความเสียสละเริ่มจากความเสียสละวัตถุแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันแล้วก็สละกิเลสเนี่ยอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราสละมาอย่างต่อเนื่องนะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะโยมนะญาติโยมก็สละเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมมาตั้งแต่ต้นของรายการมาจนถึงในขณะเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีความเสียสละเช่นเดียวกันนะญาติโยมสาธุชนยังมีความเสียสละอีกอย่างหนึ่งนะที่จะนำมาซึ่งความสวัสดีแก่เรานั่นก็คือเรื่องของอารมณ์เนี่ยอารมณ์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยความเสียสละอารมณ์ที่มีดีในใจไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยกันจะทำให้มีความสวัสดีมีความสมัครสมานสามัคคีกันดังคำประพันธ์ที่ว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะความสละสิ่งที่ไม่ดีในใจเช่นนี้ญาติโยมเป็นความเสียสละชั้นสูงเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภโกรธหลงให้มันหมดได้ผลที่ได้รับก็คือพระนิพพานนะอันเป็นความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างใจก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดและเกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างก็จะได้เพื่อนฝูงมากมายเรียกว่าเรารู้จักแบ่งปันรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวคนก็คบเราเราก็มีเพื่อนนะมีความจริงใจต่อกันมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองลงได้บ้างความวิตกกังวลความทุกข์ร้อนใจก็บรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับล้วนเป็นความสวัสดีแห่งชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งนั้นในญาติโยมเพราะไม่รู้จักสละอารมณ์สิ่งที่ไม่ดีในใจออกเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจของเราอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นเหตุให้คนเรานั้นเนี่ยมีใจเน่าเสียมีอารมณ์บูดบึ้งอยู่บ่อยๆนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการที่เน่าเสียวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปนะอันนี้ก็เป็นโทษของการไม่รู้จักสละหรือถ่ายเทความบูดเน่าของอารมณ์ออกไปจากใจเสียบ้างเอาแต่เก็บไว้ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมถ่ายเทไปไหนเหมือนกับเราเนี่ยนำซากสัตว์ที่ตายแล้วไปเก็บไว้ในห้องนอนกลิ่นเหม็นก็ย่อมโชยออกมาก่อให้เกิดความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลาเมื่อกล่าวถึงประเภทแห่งการเสียสละนั้นในญาติโยมท่านแบ่งออกเป็น3ก็คือว่าเสียสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียสละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านย่านเดียวกันขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือนะเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ให้ระวังกันไว้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยามฉุกเฉินต่อมาก็คือสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยเราก็สละเพื่อมนุษยธรรมนั้นสรุปก็คือว่าการสละก็คือการรู้จักแบ่งปันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะอันแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางนิยมนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็เชื่อว่าให้เราเท่านั้นเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเท่าทํานองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานา3สิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยพอที่จะยังความเข้าใจให้เกิดมีแก่ญาติแก่โยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนว่าการที่คนเราจะดำเนินชีวิต
ให้ถึงความสวัสดีในชีวิตของเรานั้นเนี่ยจะต้องดำเนินไปในสิ่งที่เป็นทางที่ดีเป็นทางแห่งความสวัสดีอยู่4ประการนะจะต้องสร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดขึ้นให้เกิดมีในตนแล้วดำเนินชีวิตด้วยปัญญาอันนี้ประการหนึ่งจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินกิจการต่างๆด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ท้อแท้สิ้นหวังอันนี้อย่างหนึ่งจะต้องเป็นผู้มีความสำรวมระวังตัวมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลาดพลั้งเผลอตัวอันนี้อย่างหนึ่งนะจะต้องมีความเสียสละเป็นผู้ที่มีใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4อย่างเนี้ยผู้ใดถือปฏิบัติตามได้มากก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้มากแล้วก็เร็วได้หากปฏิบัติตามได้น้อยก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้น้อยและได้ช้านับว่าเป็นหลักการที่สมเหตุสมผลนอกจากสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ประการนี้แล้วจะไม่มีสิ่งอื่นที่จะให้บรรลุถึงความสวัสดีได้สมในพุทธภาษิตที่ว่านอกจากปัญญาความเพียรความสำรวมระวังและความเสียสละโดยประการทั้งปวงเรายังมองไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายดังนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องสุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวลุวันเมืองราชคฤห์ปรารภพระเทวทัตผู้แสดงท่าทางอย่างพระองค์ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาราชสีห์อาศัยอยู่ในถ้ำทองในป่าหิมพานต์วันหนึ่งออกจากถ้ำทองไปหาอาหารได้กระบือใหญ่ตัวหนึ่งกินเนื้อแล้วไปดื่มน้ำที่สระแห่งหนึ่งในขณะที่เดินกลับถ้ำได้พบสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งในระหว่างทางสุนัขจิ้งจอกนะจึงขออาสาเป็นผู้รับใช้พญาราชสีห์ด้วยความกลัวตายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุนัขจิ้งจอกก็ได้กินเนื้อเดนพญาราชสีห์อย่างอิ่มหนำสำราญมันมีหน้าที่ขึ้นยอดเขาไปดูสัตว์ที่จะเป็นอาหารแล้วกลับมาบอกพญาราชสีห์ว่าข้าพเจ้าอยากกินเนื้ออย่างโน้นเนื้ออย่างนี้นายท่านจงแผดเสียงเถิดพญาราชสีห์ก็จะไปจับสัตว์เหล่านั้นพญาราชสีห์ก็จะไปจับสัตว์นั้นเนี่ยมาเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อนานาชนิดหรือแม้แต่กระทั่งช้างก็เอามาครั้นเวลาผ่านไปหลายปีสุนัขจิ้งจอกชักกำเริบเกิดความคิดขึ้นว่าแม้ตัวเราก็เป็นสัตว์มี4เท้าเหมือนกันเหตุใดจะให้ผู้อื่นเลี้ยงอยู่ทุกเวลานับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะฆ่าช้างเป็นอาหารกินเนื้อเองแม้แต่พญาราชสีห์ก็เพราะอาศัยเราบอกว่านายขอรับเชิญท่านแผดเสียงเถิดเท่านั้นก็จึงฆ่าสัตว์ต่างๆได้ต่อแต่นี้เราจะให้พญาราชสีห์พูดกับเราบ้างนะได้เข้าไปหาพญาราชสีห์แล้วบอกเรื่องนั้นแม้ถูกพญาราชสีห์พูดเยาะเย้ยว่าเป็นไปไม่ได้ก็ตามคงเซาซีอยู่เช่นนั้นเองพญาราชสีห์เมื่อไม่อาจที่จะห้ามมันได้ก็รับคำให้สุนัขจิ้งจอกนอนในที่นอนของตนแล้วก็คอยดูช้างตกมันที่เชิงเขาพบแล้วก็กลับมาบอกสุนัขจิ้งจอกว่าจิ้งจอกเอ๋ยเชิญแผดเสียงเถิดสุนัขจิ้งจอกออกจากถ้ำทองสลัดกายมองทิศทั้ง4หอนขึ้น3ข้ามวิ่งกระโดดเข้าไปงับช้างหวังที่ก้านคอช้างกลับพลาดไปตกที่ใกล้เท้าช้างนะช้างจึงยกเท้าขวาขึ้นไปเหยียบหัวสุนัขจิ้งจอกจนกะโหลกหัวนี่แตกเป็นจุนแล้วเอาเท้าคลึงร่างของมันทำเป็นกองแล้วเยี่ยวราดรถบนร่างของสุนัขร้องกำปนาดร้องกำปนาดเข้าไปป่าพญาราชสีห์เห็นเช่นนั้นจึงกล่าวเป็นคาถาว่ามันสมองของเจ้าทะลักออกมากระหม่อมของเจ้าถูกทำลายซี่โครงของเจ้าก็หักหมดแล้ว
วันนี้เจ้าช่างรุ่งโรจน์เหลือเกินนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคิดอะไรเกินกำลังความสามารถของตนนั้นหยุมยะทั้งหลายนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าการที่จะเป็นผู้นำของผู้อื่นนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมยิ่งเราพุทธศาสนิกชนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วเนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถที่จะนำบุคคลอื่นได้คุณธรรมในส่วนนี้ก็เรียกว่ามีทั้งผู้หลักแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ผู้หลักหมายถึงเป็นผู้ดุจเสานะมีเอาไว้เพื่อยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะพึ่งพิงอิงอาศัยกับทั้งมีไว้เพื่อยึดถือเป็นหลักคือแบบอย่างในการดำรงชีวิตในทางการศึกษาย่อมมีหลักสูตรในทางการปกครองย่อมมีหลักยึดเช่นหลักครอบครัวหลักบ้านหลักเมืองเป็นต้นบุคคลผู้เป็นผู้หลักนั้นในโยมญาติทั้งหลายจำต้องมีคุณธรรมทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างกับทั้งเป็นผู้มีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นไม่คลอนแคลนหวั่นไหวหากไม่มั่นคงหนักแน่นโยกโครงเอ็นไปเอ็นมาไม่เที่ยงตรงก็คงเข้าตำราที่ว่าหลักปักเลนหรือเมื่อขานบนเบี้ยวขานล่างก็เอ็นดังนี้ส่วนคำว่าผู้ใหญ่เนี่ยโยมญาติทั้งหลายก็หมายถึงบุคคลผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนทำคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นผู้ได้รับความนิยมยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประเภทชาติวุฒโธผู้ใหญ่โดยชาติวัยวุฒโธผู้ใหญ่โดยวัยและคุณวุฒโธผู้ใหญ่โดยมีความรู้และทรงคุณธรรมนั้นผู้ใหญ่ทั้ง3ประเภทเนี้ยย่อมเป็นที่เคารพนบนอบนับถือกล่าวคือเป็นผู้ที่ประกอบด้วยอุปการะอำนวยความสะดวกในกิจการทั่วไปและให้โอวาทคำแนะนำพร่ำสอนให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอันเป็นที่มาแห่งประโยชน์สุขที่พึงประสงค์และดำรงตนอยู่ในพรหมวิหารธรรมสาธุชนทั้งหลายพรหมวิหารธรรมในที่นี้ก็หมายถึงว่าเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาความพลอยยินดีไม่มีความอิจฉาริษยาแล้วก็อุเบกขามีใจเป็นกลางวางเฉยในเมื่อล่วงเลยความรักความเมตตาความพลอยยินดีไปไม่อยู่ในวิสัยที่จะพึงปฏิบัติได้บุคคลผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะดังที่ได้กล่าวมาจัดได้ว่าเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้ที่สมควรที่จะเป็นผู้นำคนนะผู้นำนั้นจัดว่าเป็นบุคคลสำคัญในชั้นแนวหน้านิยมนะเหตุว่าเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่างหรือเป็นบุคคลผู้ใหญ่อย่างแบบหรือตัวอย่างย่อมเกิดมีทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจิตใจทางกายก็เป็นกายสุจริตทางวาจาก็เป็นวจีสุจริตทางใจก็เป็นมโนสุจริตทำพูดคิดถูกต้องตามทำนองคลองธรรมจารีตประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนำตนนำคนแล้วก็นำงานให้บรรลุถึงวุฒิความเจริญวิรุณหิความงอกงามเวปุละความไพบูลย์เป็นลำดับไปในการนำตนนั้นในโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้เป็นผู้นำนั้นเนี่ยจำต้องมีคุณธรรมเป็นส่วนเฉพาะ6ประการนะในคุณธรรม6ประการนั้นมีอะไรบ้างคืออดทนอันดับแรกเลยอดทนเนี่ยสำคัญนะจะต้องมีคุณธรรมคือความอดทนในการดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อมาก็คือความเป็นผู้ตื่นนะบุคคลผู้มีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้นำเนี่ยจำต้องมีความตื่นตัวกระตือรือร้นรู้เท่าทันอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะต่อมาก็คือการลุกขึ้นหมายถึงการลุกขึ้นเพื่อทำงานตามหน้าที่ในที่นี้ก็หมายถึงความขยันหมั่นเพียรนะเรียกว่าเอาธุระในการงานในหน้าที่ของตนนะไม่เพิกเฉยไม่ปล่อยปละละเลยต่อมาก็คือมีความจำแนกแจกจ่ายความหมายอันดับต้นก็คือบุคคลผู้เป็นผู้นำเนี่ยจำต้องแจกแจงจำต้องจำแนกแจกจ่ายคำสอนโดยชี้แจงแนะนำพร่ำสอนพร่ำแนะให้รู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่ประโยชน์ต่อมาก็คือความเอ็นดูความรักความปรารถนาดีต่อมาคือการเห็นการดูการเห็นกับการดูเป็นลักษณะของตาเห็นเป็นลักษณะของตานอกดูเป็นลักษณะของตาในเรียกว่าตานอกคือตาเนื้อตาในก็คือตาปัญญาฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่31เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์แรม2ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก๋าเวลา 9:55 น.ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจนเสร็จพิธีเวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการพัฒนาพาสุขเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.รับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพ์ภกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศกุลชาติสุจิรัตน์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางกลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็อยากได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวเพื่อนำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาตัวญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้มาพูดถึงคณะศรัทธาที่ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการในเช้าของวันนี้อนุโมทนาขอบคุณลูกหลานของคุณพ่อเกรียงศักดิ์ชัยคุณนะที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการเทศอานิสงส์นะหนึ่งกันนะเมื่อวันที่ผ่านมาที่ศาลา2วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์โยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่ออุทิศบุญให้กับคุณพ่อเกรียงศักดิ์ชัยคุณอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นในโยมญาติทั้งหลายวันที่30ตุลาคมหลังจากออกพรรษานั้นเนี่ยได้รับประสานนิมนต์จากคุณพ่อสวัยดวงน้อยบ้านร่องมากน้อยตำบลกลันทาอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะนิมนต์ให้ไปเทศสมโภชองค์กฐินเป็นกฐินสามัคคีที่ศาลากลางหมู่บ้านบ้านร่องหมากน้อยตำบลกลันทานะ30ตุลาคมเวลา 12:30 น.ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 0866531470ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงกิจกรรมของคณะสงฆ์ในช่วงเทศกาลพรรษานั้นญาติโยมวันพระวันที่6สิงหาคมที่จะถึงนี้คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะจะประกอบพิธีแสดงสามีจีกรรมต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรสุตตภรหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์คณะสงฆ์ทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะเดินทางมาประกอบพิธีสามีจีกรรมในครั้งนี้เวลา13:00 น.เป็นต้นไปของวันที่6สิงหาคมถือโอกาสประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมพุทธศาสนิกชนทราบล่วงหน้านะโยมนะในช่วงเทศกาลพรรษาเราพุทธศาสนิกชนมีกิจกรรมร่วมกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะเป็นเหตุให้แกล้วกล้านะนำเอาเรื่องธรรมะเป็นเหตุให้แก้วกล้าญาติโยมได้ฟังกันนะเนื่องจากในช่วงนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลพรรษาญาติโยมมีเวลาฟังเทศฟังธรรมที่วัดวารามต่างๆในช่วงวันพระที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวานก็เป็นวันอธิษฐานจิตเข้าพรรษานะซึ่งพระภิกษุสงฆ์ผู้ดำรงศาสนาก็ได้อธิษฐานจิตอธิษฐานใจอยู่จำพรรษาในอาวาสใดอาวาสหนึ่ง
นะเพราะผู้ดำเนินรายการเองก็เช็คเช่นเดียวกันเมื่อค่ำที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสอธิษฐานจิตอยู่จำพรรษาที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรสุตตภรหลวงพ่อเจ้าวาดวัดกลางหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11นะนำคณะสงฆ์วัดกลางได้อธิษฐานจิตอยู่จำพรรษาพร้อมกับลูกเนนที่บวชเรียนอยู่ที่วัดกลางรามหลวงบุรีรัมย์ก็ได้อธิษฐานจิตอยู่จำพรรษาเช่นเดียวกันนั้นโยมญาติทั้งหลายพระสงฆ์องค์สมณเณรผู้ดำรงศาสนาก็ชื่อว่าได้ทำหน้าที่ตามพระวินัยนะปฏิบัติตามพระวินัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นะว่าในช่วงเทศกาลพรรษาเนี่ยพระภิกษุสงฆ์จะต้องมีการอธิษฐานจิตอธิษฐานใจอยู่จำพรรษาที่อาวัตใดวัดหนึ่งนะโดยที่ไม่ไปค้างแรมในที่อื่นตลอดระยะเวลา3เดือนนั้นเราท่านทั้งหลายที่ฟังกติธรรมประจำวันอยู่ในขณะนี้นะพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าโยมก็คงจะได้อธิษฐานจิตอธิษฐานใจเช่นเดียวกันนะเพียงแต่ว่าญาติโยมไม่ได้อธิษฐานอยู่จำพรรษาเหมือนพระนะแต่เชื่อว่าญาติโยมนั้นเนี่ยอธิษฐานใจที่จะงดเว้นจากอบายมุขหรืองดเว้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาก้ำกรายชีวิตของเรานะตลอดระยะเวลา3เดือนเนี่ยทำดีได้ทำเถอะญาติโยมนะบุญกุศลเกิดมีแล้วที่เราได้ยังมีโอกาสได้ประกอบกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นโยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดความแกล้วกล้าว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะเป็นเครื่องทำความเป็นผู้แกล้วกล้าแห่งภิกษุผู้เป็นเสขะมีอยู่5ประการนะเหล่านี้5ประการคืออะไรบ้าง5ประการก็คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลเป็นผู้หูสูตรเป็นผู้ประรบความเพียรและเป็นผู้มีปัญญาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงยกข้อธรรมะ5ประการว่าเป็นธรรมะที่เป็นเหตุให้ผู้ถึงพร้อมสมบูรณ์เป็นผู้แกล้วกล้าไม่ขาดกลัวไม่หวั่นหวั่นครั่นคร้ามมีความองอาจพึงผายในที่ประชุมชุมนุมและก็สมาคมต่างๆเพราะไม่มีข้อบกพร่องผิดพลาดในความประพฤติส่วนตัวอันผู้รู้ทั้งหลายจะพึงตำหนิท้วงติ่งหรือดูหมิ่นเหยียดหยามที่จะทำให้เกิดขั้นคร้ามหวั่นไหวและขลาดกลัวได้ธรรมะ5ประการนั้นเนี่ยคือศรัทธาศีลปหุสัจจะวิริยรัมภะและปัญญาซึ่งเราพุทธศาสนิกชนสามารถที่จะนำไปเป็นข้อปฏิบัติได้คำว่าศรัทธานั้นหมายถึงความเชื่อนะก็คือเชื่อมั่นเชื่ออย่างสนิทใจไม่เคลือบแคลงสงสัยในสิ่งที่ควรเชื่อท่านได้แสดงถึงสิ่งที่ควรเชื่อไว้อยู่4อย่างหนึ่งก็คือกรรมศรัทธาเชื่อกรรมนะก็คือการกระทำเชื่อว่าการกระทำมีผลนะก็คือทำดีจะได้รับผลดีทำชั่วจะได้รับผลชั่วดังสุภาษิตที่ว่ายาที่สังวัปเตพีชังตาที่สังลัปเตพลังกัลยาณการีกัลยานังปาปการีจะปาปกังแปลความว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเราชาวพุทธเนี่ยเราเชื่อแบบมีเหตุมีผลมีศรัทธาก็คือความเชื่อมีปัญญากำกับทุกครั้งจะทำให้เรานั้นเชื่อถูกต้องต่อมาก็คือวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมนะคือเมื่อตนได้รับความสุขหรือความทุกข์แล้วก็คิดว่านี่เป็นผลของกรรมที่ตนได้ทำไว้ได้รับความสุขก็เป็นผลของกรรมดีได้รับความทุกข์ก็เป็นผลของกรรมชั่วนะก็ประมาณนี้ญาติโยมเราชาวพุทธในช่วงเทศกาลพรรษาเนี่ยก็พยายามทำสิ่งที่ดีสร้างกรรมดีก็แล้วกันบรรยากาศสบายๆในยามเช้าตื่นมาฟังเทศฟังธรรมนะก็เชื่อว่าเราจะได้อานิสงส์ผลบุญนะบรรยากาศกำลังพอดีญาติโยมฝนไม่ตกแต่เมื่อช่วงดึกๆที่ผ่านมานี่ก็มีฝนรินอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่หนักอันนี้เฉพาะในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ส่วนชุมชนที่ญาติโยมอ
ส่วนชุมชนของญาติของโยมนะฝนตกหรือไม่อย่างไรในยามเช้ามืดกันอย่างนี้ก็เชื่อว่าเราได้รับความสุขกายสบายใจนะฟังเทศน์ฟังธรรมกันไปด้วยแล้วก็มีโอกาสในการประกอบสัมมาอาชีพแต่เช้ามืดก็ดีญาติโยมนะอยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาก็พยายามห่างไกลจากอบายมุขกันแล้วกันเคยตื่นมาเป๊กในยามเช้าก็งดสัก3เดือนนะโยมนะอาจจะทำให้เราเนี่ยได้สุขกายสบายใจได้ทำดีเพื่อสุขภาพหรือทำดีเพื่อตนเองรักตนเองนะห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลายนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเราเชื่อผลของกรรมนะนั้นดีชั่วอยู่ที่ตัวเราทำสูงต่ำมันก็อยู่ที่เราทำตัววิปากสทาเชื่อผลของกรรมคือตนเนี่ยได้รับความสุขหรือความทุกข์แล้วเราก็คิดว่านี่แหละเป็นผลของกรรมที่เราได้ทำไว้นะได้รับความสุขก็เกิดจากผลของกรรมดีที่เราทำได้รับความทุกข์ก็เกิดจากผลของกรรมชั่วที่เรานั้นเนี่ยได้กระทำอันนี้คือสัจธรรมความเป็นจริงเลยนะโยมนะต่อมาก็คือกรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นมรดกเมื่อเราได้กระทำกรรมได้ไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนะต่อมาก็คือตถาคตโพธิสัทธาเชื่อในปัญญาความตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเชื่อในความตรัสรู้ของพุทธเจ้าแล้วก็จะเชื่อในพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ด้วยและเชื่อไปตลอดถึงพระอริยสงฆ์นะเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติชอบตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะนี่ก็คือตถาคตโพธิสัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราชาวพุทธเรามีศรัทธาที่ถูกต้องเราก็ปฏิบัติตนถูกต้องนะนั้นตรงนี้เราเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อผลของกรรมนั้นถูกต้องแล้วนะเชื่อความที่สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของตนและเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะกล่าวโดยย่อก็คือเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าและเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมนั่นเองนะคุณธรรมข้อนี้เป็นเครื่องกำจัดอสัทธิยะคือความไม่เชื่อสนิทยังลังเลแล้วก็สงสัยเมื่อเชื่อมั่นแล้วก็เป็นเหตุให้ลงมือทำลงมือปฏิบัติด้วยความมั่นใจด้วยเชื่อสนิทว่าเมื่อทำแล้วปฏิบัติตามแล้วย่อมจะได้รับผลดีได้เรียกว่ารับผลดีจริงแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความกล้าหาญความอุตสาหะบักบั่นไม่ท้อแท้ทอดทิ้งกลางคันไม่หวั่นหวั่นครั่นคร้ามต่อภัยอุปสรรคนานาประการที่เข้ามาขัดขวางมุ่งแต่จะได้รับความสำเร็จประการเดียวศรัทธานี้จึงจัดว่าเวสาชกรณธรรมประการหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของศรัทธาที่เรามีต่อพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลพรรษาโยมญาติทั้งหลายมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะหลายๆท่านก็รักษาศีล8นุ่งขาวห่มขาวเรียกว่าอุโบสถศีลนะเข้าจำที่วัด1วันกับ1คืนเกิดขึ้นได้ด้วยศรัทธาที่เรามีต่อพระพุทธศาสนาส่วนญาติโยมที่ไม่มีโอกาสในการที่จะไปรักษาศีล8 1วัน1คืนที่วัดนะเราก็รักษาศีล5ได้นะประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมคำสอนก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะเช่นเดียวกันญาติโยมพุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองนะเรารับศีล5แล้วเราก็นำไปเป็นข้อปฏิบัติได้นั้นในระหว่างพรรษาเนี้ยก็ถือศีล5ให้เคร่งครัดก็แล้วกันนะโยมนะนะสำหรับเราพุทธศาสนิกชนก็มีหลักมนุษยธรรมก็คือศีล5ศีล5เราก็รักษาให้บริสุทธิ์นะโดยที่โยมญาติทั้งหลายตั้งสัจจะนะในจิตใจเอาไว้ว่าศีล5เราจะรักษาให้ครบ3เดือนไม่ขาดนะพิเศษก็คือว่างดเหล้างดอบายมุขตลอดพรรษาเลยทีเดียว3เดือนนี่ไม่นานถ้าเราละลดเลิกได้ตลอด3เดือนนะแล้วก็ทำจิตทำใจให้เข้มแข็งเราสามารถที่จะรักษาตลอดปีได้นั้นงดเหล้างดอบายมุขได้เป็นเรื่องที่ประเสริฐแล้วนะจะมีอานิสงส์เกิดขึ้นคือชีวิตเราจะมีสตินะครอบครัวจะมีความสงบสุข
ไม่สร้างเวรสร้างกรรมให้เกิดมีแก่ตนหรือแก่บุคคลในครอบครัวนั้นฝากญาติฝากโยมว่าศีล5รักษาให้บริสุทธิ์ได้จะทำให้เรานั้นเนี่ยได้มีความสุขในภพภูมิปัจจุบันนี่แหละนะศีลเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ศีลส่งทำให้จิตใจเราสูงศีลปรุงทำให้กายเรางามศีลนำทำให้เรารวยศีลช่วยทำให้เรารอดนั้นในช่วงเทศกาลพรรษานี้รักษาศีลให้ได้จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความสุขมีความเจริญนอกจากการที่เรารักษาศีลแล้วต่อมาก็คือเราก็ให้ทานเนี่ยการให้ทาน3อย่างอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา3เดือนเนี่ยจะทำให้เรานั้นเนี่ยมีบุญมีบารมีทาน3อย่างมีอะไรบ้าง1ก็คือวัตถุทานตื่นเช้ามาตักบาตรนะถวายสังฆทานเมื่อวานนั้นญาติโยมก็ได้ถวายเทียนพรรษาแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายเทียนพรรษาก็มีอานิสงส์ถวายผ้าอาบน้ำฝนก็มีอานิสงส์นั้นเราท่านทั้งหลายทำอย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นทำดีเราก็จะได้ดีทำไม่ดีก็จะไม่ดีนะเราถวายวัตถุทานแด่พระสงฆ์ผู้ดำรงพระศาสนาเราก็มีความสุขมีความเจริญและคนโบราณนั้นท่านได้กล่าวถึงอานิสงส์แห่งการถวายเทียนพรรษาเนี่ยท่านบอกว่าช่วยให้เราเนี่ยเกิดปัญญาสว่างไสวรุ่งเรืองและคลี่คลายปัญหาชีวิตโดยมีความเชื่อว่าจะได้รับผลบุญนะส่งเสริมให้ชีวิตทั้งชีวิตในชาตินี้และชาติหน้ามีความสุขตามความหมายของแสงสว่างจากแสงเทียนที่เราได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นโยมญาติทั้งหลายผลหรือว่าอานิสงส์ที่สำคัญนั่นก็คือเสริมสร้างปัญญาทำให้เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณดีทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าเปรียบประดุจแสงสว่างของดวงเทียนที่เรานั้นเนี่ยได้จุดแล้วก็ได้ถวายเทียนพรรษาความเจริญรุ่งเรืองเกิดมีแน่นอนนะส่งเสริมให้ชีวิตสว่างไสวเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภด้วยยศแล้วก็สรรเสริญคำว่าคลี่คลายอุปสรรคช่วยให้เรื่องราวหรือปัญหาต่างๆที่ยากลำบากคลี่คลายไปในทางที่ดีได้อย่างง่ายดายสุขภาพและร่างกายก็ชื่อว่าได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดวงตาดีและมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสอันนี้อานิสงส์ที่เกิดจากการถวายเทียนพรรษาที่โยมญาติทั้งหลายได้ถวายเมื่อวันที่ผ่านมานะซึ่งในหลายๆคุ้มวัดก็มีการแห่เทียนพรรษามีขบวนแห่แล้วก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างทำให้บรรยากาศหลายๆวัดที่มีการแห่เทียนพรรษาก็คลึกครื้นไปด้วยโยมญาติทั้งหลายพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาต่อวัดต่อวาแห่เทียนพรรษาเข้าไปถวายแล้วก็ถือโอกาสนิมนต์พระสงฆ์อยู่จำพรรษาด้วยนะอันนี้คืออานิสงส์ที่เกิดจากการถวายเทียนพรรษาและเมื่อวานนั้นมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนด้วยญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้นำเอาผ้าอาบน้ำฝนไปถวายแด่พระสงฆ์ก็มีอานิสงส์เช่นเดียวกันการถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้นเนี่ยมีอานิสงส์สำคัญคือช่วยให้พระสงฆ์มีผ้าใช้ส่งน้ำในฤดูฝนอย่างเหมาะสมส่งเสริมให้ผู้ถวายเนี่ยมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสและช่วยค้ำจุนพระพุทธศาสนาด้วยนั้นโยมญาติทั้งหลายอานิสงส์ที่เกิดจากการถวายผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยนะก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขกายสบายใจผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยใช้การอธิษฐานนุ่งผ้าอาบน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ก็คือในระหว่างนี้แหละโยมญาติทั้งหลายฤดูฝนเนี่ยนะพระสงฆ์ท่านก็ต้องมีผ้าเอาไว้ผัดเปลี่ยนนะเวลาส่งน้ำนั้นผ้าอาบน้ำฝนในสมัยก่อนนี่จำเป็นมากเลยญาติโยมแม้ปัจจุบันจะมีห้องน้ำห้องสุขาห้องอาบน้ำที่มิดชิดแล้วก็ตามประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนเราก็ยังถวายดังเช่นอดีตที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสืบต่อสานต่อนะคุณงามความดีที่ผู้รู้ท่านเคยได้กระทำเอาไว้นะผู้ริเริ่มในการถวายผ้าอาบน้ำฝนก็คือนางวิสาขามหาบาสิกาเป็นคนแรกที่ขอพุทธบัญญัติถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นโยมญาติทั้งหลายอานิสงส์แห่งการถ
ถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้นเนี่ยด้านร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยเชื่อว่าจะส่งผลให้ผิวพรรณวรรณะผ่องใสสะอาดมีสุขภาพดีและจิตใจมีความสุขมีความเจริญในด้านความเป็นอยู่นะอานิสงส์ก็คือส่งเสริมให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยโภคทรัพย์ไม่ขัดสนในด้านศาสนาก็คือว่าเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติศาสนกิจโดยสะดวกไม่ต้องกังวลเรื่องการหาผ้าอาบน้ำฝนหรือว่าผ้าใช้สอยนั้นตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้ทำบุญให้ทานได้สร้างสมคุณงามความดีนะในช่วงเทศกาลพรรษาก็ชื่อว่าเราได้เสริมเติมเต็มบุญบารมีให้เกิดมีแก่ตนแล้วนั้นในเรื่องของการให้วัตถุทานเราพุทธศาสนิกชนเราก็ให้อย่างสม่ำเสมอธรรมทานก็สำคัญเช่นเดียวกันตื่นมาฟังเทศฟังธรรมเป็นการศึกษาเรียนรู้ธรรมะไปพร้อมกันญาติโยมรายการกติธรรมประจำวันที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ก็เชื่อว่าเราพุทธศาสนิกชนที่ฟังกติธรรมผ่านวิทยุหรือฟังผ่านหอกระจายข่าวเรามีความสุขที่ได้ฟังเทศฟังธรรมในยามเช้ามืดกันอย่างนี้เมื่อจบรายการกติธรรมประจำวันแล้วก็ได้เวลาที่โยมญาติทั้งหลายจะได้ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์นะที่เดินโปรดญาติโปรดโยมในยามเช้าอย่างนี้นั้นก็ฝากญาติฝากโยมว่าอย่าลืมอธิษฐานจิตอธิษฐานใจว่าข้าพเจ้าจะตื่นมาทำบุญตักบาตรในยามเช้าทุกวันโดยไม่ขาดนะอันนี้ก็เรียกว่าเราตั้งสัจจะอธิษฐานได้ในช่วงเทศกาลพรรษาตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีนั้นโยมญาติทั้งหลายธรรมทานก็คือการเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมและอภัยทานนั้นก็คือให้อภัยคนอื่นไม่โกรธเคืองเรารู้จักคำว่าปล่อยวางปล่อยวางบ้างนอนนั่งสบายนะนี่เกี่ยวกับเรื่องของศีลทานและประการที่สามนั้นก็คือภาวนางานง่ายๆที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ที่เคหสถานบ้านเรือนนะสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนหรือตื่นเช้ามาในยามเช้าอย่างเนี้ยเราได้ยินเสียงพระท่านสวดมนต์ในช่วงเทศกาลพรรษาเราตื่นมาได้ยินก็ชื่อว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตเราแล้วก็จัดอยู่ในงานของภาวนาสามารถที่จะปฏิบัติที่บ้านของเราได้สวดมนต์เช้าก่อนนอนบทสั้นๆตามที่เราสวดได้เจริญสติกินรู้ว่ากินเดินก็รู้ว่าเดินทำงานอย่างมีสตินะนี่เรียกว่าเจริญสติแผ่เมตตาแผ่ให้ตนเองคนในบ้านเจ้ากรรมนายเวรก่อนหลับก่อนนอนหรือตื่นเช้ามาอย่างเนี้ยเราก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรได้นะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะที่เราพุทธศาสนิกชนสามารถที่จะนำไปเป็นข้อปฏิบัติในช่วงเทศกาลพรรษานะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรื่องศรัทธาเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวสาธุชนทั้งหลายนอกจากการที่เรามีศรัทธาแล้วเนี่ยในเรื่องของศีลนะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความแกล้งกล้าเพราะศีลเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานที่ได้กล่าวไปแล้วนะการสำรวมกายวาจาตลอดถึงกิริยามารยาทต่างๆเราก็ปฏิบัติให้เรียบร้อยให้เกิดความงดงามไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนเองและก็บุคคลอื่นอันศีลเนี่ยเมื่อรักษาได้สมบูรณ์ไม่ด่างพร้อยแล้วย่อมเป็นอภรณ์ประดับเราเนี่ยให้สวยงามน่าชื่นชมน่านับถือท่านแสดงอนิสงส์แห่งศีลเอาไว้ว่าเป็นบ่อเกิดแห่งโภคสมบัติต่างๆทำให้มีเกียรติศัพท์ฟุ้งกระจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศเมื่อเข้าไปในสมาคมใดก็องอาจแกล้าไม่เกื้อเขินเมื่อวาระสุดท้ายแห่งชีวิตมาถึงก็มีสติสัมปชัญญะไม่หลงเพ้อไม่เลอะเลือนทำลายขันธ์ศีลนี้นั้นจึงจัดว่าเป็นเวสาจกรณธรรมอีกประการหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายประการต่อมาปหุสัจจะอันนี้ก็เป็นเหตุที่อันนี้เป็นธรรมะที่ใครก็แล้วแต่ประพฤติปฏิบัติตามจะมีความแกล้วกล้าปหุสัจจะนั้นญาติโยมได้แก่ความเป็นผู้ที่ได้สดับรับฟังมามากนะความเป็นผู้คงแก่เรียนหมายถึงมีความรู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญที่จะทำ
ที่จะพูดได้คล่องแคล่วนะว่องไวถูกต้องนำให้เกิดความนิยมยกย่องนะแก่บุคคลทั่วไปผู้มีพหุสัจจะนั้นเนี่ยย่อมไม่ขัดสนจนยากย่อมสามารถที่จะหาทรัพย์มาเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวตลอดถึงบริวารชนได้พร้อมมูลแม้จะเข้าไปยังสมาคมใดๆผู้คนก็เกรงขามให้ความเคารพยกย่องแล้วก็ให้เกียรติเพราะมีความฉลาดรอบรู้สามารถที่จะแนะนำหรือชี้แจงให้เข้าใจข้อเคลือบแคลงสงสัยหรือข้อพิพาทได้ชัดเจนขึ้นทั้งจะบริหารดำเนินการอันใดก็สามารถที่จะควบคุมบริษัทบริวารชนให้อยู่ในอำนาจด้วยความรู้ด้วยความสามารถที่ตนมีที่ทำได้อย่างนี้ก็เพราะมีความองอาจแกล้วกล้าโดยอาศัยวิชาความรู้เป็นหลักนำนาปหุสัจจะจึงจัดเป็นเวสสัจการณธรรมอีกประการหนึ่งธรรมะที่เป็นเหตุให้มีความแกล้วกล้าข้อที่4นั้นก็คือว่าวิริยรัมภะหมายถึงความประรบความเพียรให้โยมเข้าใจนี้ว่าความสมหวังในเรื่องต่างๆของชีวิตย่อมสำเร็จได้เพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานซึ่งความเพียรนั้นเนี่ยมีความกล้าได้กล้าเสียและกล้าเสี่ยงเป็นลักษณะนะมีความมุมานะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเครื่องปรากฏแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็สนับสนุนดังนั้นบุคคลผู้มีความเพียรจึงมีลักษณะที่อดทนต่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานเป็นคนหนักเอาเบาสู้มีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะกล่าวได้ว่าบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยญาติโยมจะเป็นผู้มีความภาคเพียรอย่างต่อเนื่องในการป้องกันความชั่วทั้งหลายกำจัดความชั่วสร้างสรรค์ความดีและรักษาความดีเป็นผู้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆอย่างมั่นคงโดยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนให้ชีวิตดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้ช่วยให้บุคคลพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้นะเพราะในวิถีชีวิตของคนทำงานนั้นเนี่ยย่อมต้องมีปัญหามีอุปสรรคอย่างแน่นอนถ้าไม่มีความเพียรเสียแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้แต่ถ้ามีความเพียรก็ย่อมมีทางที่จะสำเร็จผลได้ดังใจหวังอย่างไม่เหลือวิสัยได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวิริยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิสิ้นสุดสิ้นหวังตั้งบัดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดี

0: บวกครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆบืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน
2: อาสาสมัครวิทยุสวทบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนความถูกต้องเป็นไทยและเป็นธรรมนำข่าวสารสาระน่ารู้สู่ชุมชนสุดจากห้องข่าวทุกเช้าทุกวัน

0: เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาติมอร์บรูไนไทยลาวกัมพูชาเป็นประชาคมอาเซียนมารวมกันเราคือชาวอาเซียน11ประเทศอาณาเขตกว้างใหญ่ร่วมใฝ่ฝัน1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์หลักสำคัญร่วมใจกัน1ประชาคมอุดมการณ์รวมพลังทางการเมืองให้เรื่องชื่อความมั่นคงเป็นสื่อร่วมประสานสร้างเศรษฐกิจก้าวไกลไปพร้อมกันสารสัมพันธ์วัฒนธรรมทางสังคมนี่ฮาวGood morning, ASEAN. Welcome to Talk News this morning with the ASEAN community. อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาเจอมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งพบกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่31เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026แรม2ค่ำเดือน8ที่2ปีมะเมียคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสวท.บุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์ครับ5นาฬิกา30นาทีโดยประมาณก็อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา6นาฬิกาจนตะวันแยงตาอาสาสมัครวิทยุชุมชนสวท.บุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังครับวันนี้คุณกุลชาติสุจิรัตน์ดูแลฝ่ายเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงมีกระผมคนบ้านนาหน้าเหี่ยวนิดๆนายวิสิทธิ์เทพทองดำเนินรายการสำเนียงภาษาถิ่นบุรีรัมย์บันเองพอกระเทินอำนวยการจัดรายการโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ผู้อำนวยการวีรยุทธ์น้อยพรมครับขอบพระคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนที่รับการกระจายเสียงจากทางสวท.บุรีรัมย์และแพร่เสียงของท่านผู้ฟังรับฟังกันไปพร้อมๆกันในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังที่สำคัญต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังมาตลอดครับมีข่าวคราวต้องการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยแนะนำรายการหรือบอกกล่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังโทรศัพท์เข้าร่วมรายการได้ตลอดเวลาครับ0926633523ถือว่ารายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเป็นรายการของท่านผู้ฟังทุกๆคนครับสายแรกเข้ามากราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับสวัสดี

0: ดีครับคุณป้าบุญเรียน
1: ฝนตกไหมกระบาล
0: อ๋อก็ครึ่มฟ้าครึ่มฝนอยู่ไปปล่อยคุณป้า
1: โอ้อันนี้ตกตกตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยน้ำล้นไปหมดเลยนี
0: ่นี่โอ้ดีแล้วครับผม
1: มันก็ไม่รู้ตกแรงไม่แรงหรอกแต่ตื่นมาน้ำมันเต็มทางหมดเนาะตอนเช้ามานี่ก็ตอนตีสี่กว่านี่ก็กระตุกลิ้นอยู
0: ่ครับเต็มถังเต็มถังเต็มถังเต็มองค์ยังไม่พอขอให้เต็มหน้าด้วยป้า
1: ด้าน
0: เองครับ
1: เมื่อกี้ตอนที่อาจารย์เทศทำไมทางเฟซบุ๊กไม่มีล่ะ
0: นี่โอ้ไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้มีไหมครับป้า
1: ตอนนี้มีแล้วตอนนี้มีแล้ว
0: ครับผม
1: ตอนที่อาจารย์เทศน์มันไม่แจ้งเตือนทางเฟซบุ๊กไม่เห็นเลยฟังแต่ในวิทยุ
0: ครับผมเดี๋ยวคุณต้นคงจะบอกมานะครับสัญญาณที่นู่นเป็นยังไงเบื้องป้าโทรศัพท์ชัดเจนเนาะ
1: ชัดเจนอยู่ค่ะ
0: ชัดเจนดีอยู่ครับผม
1: วิทยุโทรศัพท์ชัดเจนหมดนั่นแหละ
0: อ้าวไปทำบุญขอพรรษาแล้วเนาะคุณป้า
1: จ้าวันนี้ก็เตรียมตัวจะไปวัดเหมือนเดิมนั่นแหละ
0: อนุโมทนาบุญด้วยครับผม
1: ก็ไปทุกวันนั่นแหละ
0: ครับผมสาธุด้วยครับ
1: จ้าวันนั้นไปดูลิเกครับที่ทุ่ม
0: เกือบสี่ทุ่มครับคุณป้าเพราะว่าเอารถมอเตอร์ไซค์ไปก็กลัวฝนตกด้วยไงแต่เห็นว่าแฟนของกล้วยหอมนี่สบายสบายเลยโดมใหญ่ไงคุณป้า
1: ถ้าอยู่ใกล้ก็จะไปคือกันนั่นแหละ
0: นั่นโดมขนาดใหญ่เลยคนเต็มโดมแล้วก็เย็นด้วยป้าเพราะว่าในโดมนี่มีพัดลมขนาดใหญ่ที่ทางเทศบาล
1: ไม่ต้องกลัวใช่ไหม
0: ใช่ถูกต้องเลยครับ
1: เห็นอาจารย์ส่งรูปนายบรรเทามา
0: ขโมยถ่ายคุณป้าบรรเทาแกเดินผ่านนะ
1: นั่งซ้ำอยู่คนเดียวเลยส่งไปเจ้าของก็ดูถามว่าเอาพี่ผู้เรียนไปเอาลูกมาจากไหน
0: ไอ้คุณป้าบรรเทาเดินผ่านน
1: ายส่งมาให้เรียกว่าอย่างนี
0: ้ครับผม
1: จ้าไม่มีอะไรหรอกจ้าแค่นี้แหละ
0: ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับก็
0: ครับขอบพระคุณครับก็เป็นเบื้องหลังครับการจัดงานแห่เทียนพรรษานะครับแล้วก็หล่อเทียนพรรษาของเทศบาลนครบุรีรัมย์ครับก็เอากล้วยลิเกกล้วยหอมเข้ามาอีกหนึ่งสายใช่ไหมฮะครับกล่าวสวัสดีครับรายการกุ้ยข่าวจันนี้ก็ประชาคมอาเซียนครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับกล่าวสวัสดีครับคุณป้าบรรเทาเป็นยังไงเบิ่ง
2: โอ้ยสนุก
0: สนุก
2: แต่ว่าอาจารย์เสียงมันก้องเกินไปในโดม
0: ในโดมครับ
2: จะตลกพูดอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินดอกเอาใส่อีกตอนสนุก
0: มันสะท้อนไงเสียงสะท้อน
2: ใช่จ้ะเสียงลิเกก็บ่นนะน้องอังก็บ่นว่าเสียงมันก้อง
0: ครับ
2: มันเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่เข้าไปจับงานใช่ไหมอาจารย
0: ์ในโดมเป็นอย่างนี้แหละครับผม
2: อ๋อแล้วก็หนาวอาจารย์ทนไม่ไหวก็เลยอยู่แค่ตีหนึ่ง
0: ก็มีพัดลมอยู่ข้างบนไงป้า
2: ก็ไม่รู้ว่ามันจะหนาวขนาดนี้ไม่ได้เตรียมเสื้อกันหนาวไป
0: ครับผม
2: กลับมันหนาวกลับมาตีหนึ่งแล้วพอตีสี่ก็ไปอีก
0: ไปอีกเนาะนั่นเอง
2: นอนไม่รับดอกอาจารย์คิดถึงน้องอังเด็กน้องอังน่ารัก
0: ใช่ครับ
2: อาจารย์จะถ่ายรูปกันดีๆก็ไม่ได้เนาะเอาแต่ตอนเดินขี่จนหนาโอ้ย
0: ไม่ใช่หรอกป้าผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยมาจากออกกำลังกาย
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอาจารย์หมายถึงอาจารย์น่าจะถ่ายรูปจังดีๆเบื้องอาจารย์แต่งตัวเรียบร้อยเห็นอยู่อาจารย์แต่งตัวเรียบร้อยอาจารย์แต่งตัวเรียบร้อยแต่ว่าอีตอนเดินไม่น่าถ่ายกันดอกคิรีจนน่าจะถ่ายอีตอนกันงามๆเบื้อง
0: ไม่ได้เอาไปโชว์ที่ไหนดอกคุณป้า
2: จ้ะ
0: ครับ
2: ยายน้องนโมไม่รับโทรศัพท์บอกยายน้องนโมโทรกลับมาด้วยเด้อยาย18รอบแล้วมีธุระจะคุยด้วยค่ะอาจารย์แค่นี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: อย่างหนึ่งนะที่บรรยากาศดีมากเลยก็คือพื้นที่ในเรื่องของการจัดงานเนาะของเทศบาลนครบุรีรัมย์นี่แหละ
2: พร้อมทุกอย่างเลยอาจารย์แต่ว่าเสียงมันก้องแค่นั้นแหละ
0: นั่นเองนั่นแหละครับ
2: จ้ะ
0: แล้วอย่างหนึ่งนะเมื่อวานนี่ผมไปถามลุงยีนี่ท่านขายโรตีโบราณ
2: จ้ะ
0: ลุงยีได้ไปขายโรตีไอ้ในวันที่กล้วยหอมมามันก็บอกว่าไปตรงเลยตลาดซอกราวนะ
2: ขายไม่ค่าน้อยเด้อาจารย์คืนนั้นน่ะไม่ค่าน้อย
0: ใช่ขายดีดีแบบว่าหมดเกลี้ยงเลยเมื่อวานนี่ไปซื้อโรตีของลุงยีเลยแถมให
2: ้โอ้ จ้ะ
0: ครับผมลุงยีนี่ขายโรตีอยู่แถวสะไหวน้ำของเทศบาลครับผม
2: น่าสะไหวกินแต่ลูกชิ้นอาจารย์คืนนั้นกินแต่ลูกชิ้น
0: นี่นั่นเองครับครับขอบพระคุณคุณป้า
2: สวัสดีค่ะ
0: แจ้งมาครับครับ รายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนก็มาเจอกันทุกวันศุกร์เนี่ยแหละครับ5:30 นโดยประมาณก็อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา18:00 น.นะครับก็นำเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาสายอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนครับ
3: สวัสดีครับชาวครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณลุงมงคล
3: ครับก่อนที่ผมจะแสดงความคิดเห็นผมขอแจ้งผลการรับฟังหน่อยครับ
0: ครับผม
3: ชัดเจนมากครับที่บ้านผมท่านกำนันก็เปิดโทรกระจายข่าวเสียงดังฟังชัดอาจารย์ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินครับ
3: ท่านกำนันสุโขทัยลำครับตำบลหนองคูอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์บ้านบุตรงหมู่สี่ครับ
0: ทางเฟซครับทางเฟซบุ๊กเป็นยังไงบ้าง
3: เฟซบุ๊กผมเล่นไม่เป็นอาจารย์
0: เล่นไม่เป็นเน
3: าะอะไรก็เล่นไม่เป็นรับอย่างเดียวก็โทรออกอย่างเดียวผมยอมรับว่าผมโง่จริงๆแต่ก็ไม่ใช่โง่จริงหรอกคือไม่สนใจเพราะว่าอายุมันเกินแล้ว
0: ครับผม
3: ก็ฟังข่าวกันอะไรก็พอจะได้วิพากษ์วิจารณ์การบ้านการเมืองให้พี่น้องได้รับรู้ว่าท้องมันว่าตรงไหนมันเดือดร้อนตรงไหนฝนแรงครับอาจารย
0: ์อ้าวดังนั้นในเรื่องของลงทะเบียนคนจนนี่ไม่ต้องไปลงหรอกเน
3: า
0: ะ
3: โอ้ตรงแรกก็ไม่ได้ครับเพราะผมรับบำนาญเหมือนอาจารย์นะถ้าอาจารย์ได้ผมก็คงจะได้ครับอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ไอ้นี่ผมมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันหนึ่งเขาไม่ให้ลงทะเบียนแล้วครับ
3: ลงได้ก็ไม่ได้แล้วครับอาจารย
0: ์ครับผม
3: อาจารย์คนจริงจนจริงๆไม่มีที่มีทางก็ยังไม่ได้ถ้าอาจารย์มีรถสักคันก็ยังไม่ได้ครับอาจารย์ที่พูดนี่ไม่ได้โทษรัฐบาลแต่หากแต่นโยบายของกระทรวงการคลังไม่ได้เรื่องเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับผม
3: พระอาจารย์ช่วงนี้ฝนตกปล่อยๆผมก็แสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรหัวอกเดียวกันก็อาชีพเดียวกันผมก็ต้องรับอาชีพจากพระอาจารย
0: ์ใช่ครับผม
3: อยากให้ฝนมันตกไปตลอดเดือนกันยาตุลาผมนี่พี่น้องคงจะได้เก็บเกี่ยวข้าวสมบูรณ์ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ครับ
3: ถ้าพี่น้องไม่ได้ข้าวนะคนไทยเราจะอยู่ยังไงทุกวันนี้กินข้าวใช่ไหมครับอาจารย
0: ์อ๋อเป็นหลักเลยล่ะ
3: อาหารหลักของประเทศไทยเรา
0: ด้วยครับ
3: ตรงนี้แหละผมจะฝากถึงผู้มีอำนาจหน่อยถ้าวันแรงก็เชื่อผมทำฝนเทียมให้หน่อยพี่น้องเกษตรกรบางแห่งก็ไม่มีฝนครับอาจารย
0: ์
3: เพราะว่าฝนมันตกไม่โชกฟ้าก็เหมือนในบัตรประชารัฐนะครับอาจารย
0: ์
3: ครับอาจารย์จะหน้าเหี่ยวยังไงขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับอาจารย์
0: สู้ๆครับผม
3: เอาไปไหนอย่าให้เดินเหมือนเป็ดเดินเหมือนผมเดี๋ยวนี้ผมสมบูรณ์ 100% แต่ว่าขาไม่ค่อยสมบูรณ์ครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
3: เราจะรักษาสุขภาพนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมสู้ๆครับ
3: มีเงิน
0: จ
3: ะมาแบ่งผมบังเด
0: ้อครับผม
3: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณมงคลครับครับในเดือนสิงหาคมนี่มีวันสำคัญนะฮะที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเราด้วยนะเพราะว่าวันที่8สิงหาคมนี่เป็นวันก่อตั้งอาเซียนนะครับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่8สิงหาคม2510ก็59ปีก็จะกะ60ปีเข้ามาแล้วครับแล้วก็มีวันสำคัญที่เป็นวันชาตินะครับของสมาชิกประชาคมอาเซียนของนี่ด้วยนะครับอย่าง9สิงหาคมนี่วันชาติของประเทศสิงคโปร์17สิงหาคมวันชาติของอินโดนีเซียแล้วก็31สิงหาคมวันชาติของมาเลเซียทั้งสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียนี่เป็นประเทศที่ริเริ่มก่อตั้งประชาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมกับประเทศไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับแล้วก็มีวันสำคัญวันที่7สิงหาคมนี่วันกฎหมายไทยแล้วก็12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับมาดูข่าวในหนังสือพิมพ์ครับก็เรื่องของประเทศมาเลเซียนะเอามีสายเข้ามาอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนครับ
4: สบายดีอาจารย
0: ์ครับสบายดีครับคุณลุงสมนึก
4: พูดเพลินเกินไปก็เลยลืมโทรศัพท์
0: ลืมโทรศัพท์นี่ครับ
4: เกเดาเนาะ
0: ธรรมดานะธรรมดาน
4: ะเป็นอย่างธรรมชาติเนาะ
0: ใช่ครับ
4: เขาภาษาแล้วฝนก็ยังไม่ลูกเป็นหลังเท่าไรเลย
0: พอมีบ้างแต่ยังไม่ได้น้ำเราพูดง่าย
4: ตกแรงวันเดียวตกวันที่26นี่คือผ่านมาเนี่ย
0: ครับผม
4: ตกเป็นชั่วโมง
0: เนี่ยอุตุนิยมวิทยาบอกว่านุ่นละจะเนี่ยก็จะมีฝนเข้ามาแล้วช่วงนี้ครับ
4: ก็เข้ามาเถอะเดือนสิงหาแล้วก็ให้มาเถอะ
0: ครับ
4: พอได้เกี่ยวข้าวบ้างข้าวก็มีแต่ยาแล้ว
0: ใช่เอง มีย
4: าเต็มเลย
0: มีแต่ยามีแต่พักบุ้งมีแต่ต้นอะไรนะไอ้เขาเรียกอะไรหินหินเนี่ย
4: อะไรอ่ะ
0: ต้นแข็งแข็งครับผม
4: ไม่รู้อะไรเต็มไปหมดมากับปุ๋ยกับมาอะไรไม่รู้
0: มากับปุ๋ยก็มากับรถเกี่ยวด้วย
4: แต่ก่อนมันไม่มีหรอกมีแต่ยารกเขา
0: สโนหินเขาเรียกต้นสโนหินนั่นแหละ
4: เม็ดดำดำเลยเน
0: า
4: ะ
0: เม็ดดำดำต้นแข็งเลยนะนี่นะ
4: โอ้แข็งเป๊กเลย
0: ใช่ครับ
4: คนของเขาเก็บตาเปลือก
0: ยิ่งไปตัดมันนี่ทำมันแห้งเนี่ยต่อมันแหลมด้วยอันตรายด้วย
4: ครับ
0: ต้นสโนหิน
4: ทุกอย่างเลย
0: ใช่ครับ
4: ยาขายาก็ไม่ตาย
0: ไม่ตายครับดันโนหินนี่เสมอรึมเลยครับไม่ตายง่ายๆดอก
4: หน้ามึนเน
0: า
4: ะ
0: ต้องถอนเอาครับอันนี้ถอนช่วงนี้แหละถ้าต้นใหญ่แล้วถอนยากยาก
4: นั่นแหละถอนรากถอนโคนก็ถอนยากนะอาจารย
0: ์ผม
4: ครับเขาพรรษาแล้วกับวันที่7สิงหาเป็นวันละพีเนาะ
0: ครับเป็นวันละพีวันกฎหมายไทยครับ
4: นั่นแหละผมอ่านอยู
0: ่ครับพระองค์เจ้าละพีพัฒนศักดิ
4: ์ครับแค่นี้ครับอาจารย์
0: ครับครับขอบพระคุณครับคุณลุงสมนึกทีแจ้งผลการรับฟังมามาเลเซียกับโรฮิงญาครับมาดูซิว่ามาเลเซียเขาแก้ไขปัญหายังไงครับนายโมฮัมหมัดฮัสซันรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียกล่าวเสนอแนะให้เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ามาเลเซียควรจะพิจารณาทบทวนใหม่จะอนุญาตให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ดำเนินงานในประเทศต่อไปหรือไม่เว้นแต่ว่าทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติจะกำหนดมาตรการควบคุมที่เข้มงวดในการออกเอกสารรับรองสถานะให้กับผู้ลี้ภัยครับสืบเนื่องมาจากว่ามีผู้ลี้ภัยของชาวโรฮิงญาที่อพยพมาจากบังคลาเทศจากเมียนมาครับมาที่ประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ปรากฏว่าก็เป็นผู้ลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายละนะครับแต่ทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR นี่จะให้มาเลเซียนี่ดูแลในฐานะเป็นผู้ลี้ภัยครับแต่ไม่ได้ในฐานะเป็นผู้ลบหนีเข้าเมืองก็ทำให้ชาวมาเลเซียนี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะพอใจ UNHCR สำนักงานผู้ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาตินะครับเพราะว่ามาแย่งชาวโรฮิงญานี่มาแย่งที่อยู่อาศัยนะครับของชาวมาเลเซียนั่นเองครับนี่เลยครับเด็ดขาดเลยครับเมียนมาเนี่ปรากฏว่าทางเมียนมานี่เขาผ่านกฎหมายจำคุกประหารชีวิตใครก็ตามนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ครับองลินดะเวประธานรัฐสภาเมียนมาประกาศมาว่ารัฐสภาของเมียนมาได้ผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์โดยอายจันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเผยว่ามีการกำหนดโทษประหารชีวิตผู้ที่กักขังหรือใช้ความรุนแรงบังคับเหยื่อในศูนย์ออนไลน์สแกมบรรจุไว้ในร่างกฎหมายฉบับสุดท้ายทั้งนี้ไม่ได้มีการแก้ไขร่างกฎหมายที่เสนอขึ้นมามากนักหลังการหารือร่วมกันระหว่างสภาร่างและสภาสูงสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของร่างกฎหมายยังคงเดิมครับร่างกฎหมายนี้ครับมีแผนเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคมกำหนดโทษจำคุกตั้งแต่10ปีจนถึงจำคุกตลอดชีวิตและก็รวมถึงประหารชีวิตสำหรับผู้ที่ใช้ความรุนแรงทรมานจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือปฏิบัติต่ออีกฝ่ายอย่างโหดร้ายเพื่อบังคับให้บุคคลนั้นกระทำการหลอกลวงออนไลน์และหากมีผู้เสียชีวิตผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษประหารชีวิตเช่นเดียวกันนะครับนี่เมียนมาเอานักเลยครับนี่ครับมาดูข่าวสำคัญของหนังสือพิมพ์ครับก็เรื่องของทหารนะครับที่ไปเก็บกู้ระเบิดบริเวณบ้านน้องจานจังหวัดสระแก้วเหยียบระเบิดอีกแล้วครับเหยียบกับระเบิดทำให้ได้รับบาดเจ็บนั่นก็คือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นครับทหารชุดเคลียร์พื้นที่บ้านน้องจานตำบลนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเดินเหยียบทุ่นระเบิดเก่าของกัมพูชาได้รับบาดเจ็บขาซ้ายขาดนั่นเองนะครับแล้วก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ ประเทศไทยนั่นก็คือที่ประเทศจอร์เจียครับปรากฏว่ายูทูบเบอร์ดังนะครับชื่อฮารุนโซโลที่ไปท่องเที่ยวแบบคนเดียวแบบแบกเป้นะฮะไปที่ประเทศจอร์เจียซึ่งอยู่ประเทศที่อยู่ติดกับทะเลสาบแคสเปียนนะมีจอร์เจียมีอาเซอร์ไบจานมีอิหร่านอยู่ทางตอนเหนือของตุรกีครับปรากฏว่าก็หายไปที่ประเทศจอร์เจียล่าสุดนี่ทราบว่าเสียชีวิตนะครับก็กำลังอยู่ในขั้นของการสอบสวนเขาบอกว่าไร้ปฏิหาริย์ตำรวจจอร์เจียพบร่างฮารุนโซโลยูทูบเบอร์ดังของไทยครับที่มียอดผู้ติดตามประมาณ3ล้านคนเสียชีวิตที่โรงแรมกลางกรุงทบิลิซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียประเทศจอร์เจียนี่เพื่อนที่เขาเคยไปเที่ยวเขาเล่าให้ฟังว่าโอ้มิจฉาชีพนี่เยอะเลยครับเด็กนงเด็กน้อยนี่ล่วงกระเป๋ายังเก่งเลยเพื่อนกันอยู่ที่นนท์แดงไปเที่ยวกับชื่อนิพัฒน์นะก็บอกว่าจักมันไปล่วงกระเป๋าตอนไหนยังไม่รู้เลยนะครับมารู้ตอนสุดท้ายนี่มันเอากระเป๋าเมื่อคืนนะครับเพราะว่าในกระเป๋านี่ไม่มีสตุ้งสตังอะไรครับดังนั้นใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศนี่ให้ไปเป็นหมู่คณะนะครับไปแบบเดียวๆอย่างนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายครับมาหนังสือพิมพ์เดลินิวหนังสือพิมพ์เดลินิวก็บอกว่ารัฐบาลจัดให้ยกเครื่องใหม่ปรับเงินเดือนปลัดเทศบาลอบต.ยกแผงบางคนสูงกว่าปลัดกระทรวงที่กรมบัญชีกลางคุมมาตรฐานนี่นะครับในเรื่องของการปกครองในระดับท้องถิ่นนะครับที่มีข่าวมีคราวในเรื่องของการทุจริตการสอบนั่นเองครับอิ่มบุญวันพระใหญ่อาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา2569ก็ทำบุญกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ไปร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนหนังสือพิมพ์มติชนมติชนนี่แผ่นดินไหวญี่ปุ่นดับแล้ว18รายนะครับแล้วก็มีผู้อพยพจำนวนมากขยับรุนแรงเลยครับนี่ความรุนแรงนี่ 7.1 แมกนิจูดนะครับหรือ 7.1 ริกเตอร์นั่นเองครับใครที่ติดตามฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนวันนี้ประเทศไทยเรานะครับทีมช่างศึกไทยเรานะครับจะลงพบกับมาเลเซียรับการมาเยือนของมาเลเซียสิงหา4สิงหาคมเนี่ยไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็8สิงหาคมไปเราต้อนรับการมาเยือนของเมียนมานะครับเรื่องฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนี่ไทยเราอยู่ในสาย B ครับอยู่ในสาย B ร่วมกับประเทศมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์แล้วก็ลาวนัดแรกนี่เราชนะลาวมาแล้วนะครับ5-0ส่วนอีกสายหนึ่งนี่ก็มีสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียกัมพูชาแล้วก็ติมอร์ลีสเลเต้ครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับฝากเอาไว้บ้านเมืองมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองพลเมืองต้องรู้หน้าที่มีวินัยและสมัครสมานสามัคคีสังคมเชิดชูคนดีคนดีสร้างสรรค์สังคมกราบสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันประเพณีแห่เทียนอุบลราชธานี125ปีสู่ซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ผสานหัตถศิลป์พื้นบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
6: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันประเพณีแห่เทียนอุบลราชธานี125ปีสู่ซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ผสานหัตถศิลป์พื้นบ้านและแสงสีเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก
8: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าทท.เดินหน้ากลยุทธ์อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งร่วมยกระดับประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ125ปีณทุ่งศรีเมืองให้ก้าวสู่การเป็นซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติได้โดยททได้สร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ผ่านประติมากรรม3มิติน้องมะม่วงชุดไทย2รูปแบบทั้งท่าเอียงกายและท่ารำมาตรฐานในโทนสีที่สะท้อนเอกลักษณ์เมืองดอกบัวงามพร้อมตกแต่งด้วยศิลปะโมเสกและเครื่องเบญจรงค์ประยุกต์ควบคู่กับการจัดแสดงแสงสีเสียงเล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานีและโซนอาร์ตสเปซให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสหัตถศิลป์พื้นบ้านอย่างใกล้ชิดขณะที่ไฮไลท์ของงานจะเริ่มตั้งแต่วันรวมเทียนตามด้วยวันอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานพร้อมขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่กว่า37ขบวนซึ่งมีนักท่องเที่ยวสามารถรับชมความงดงามได้ยาวไปจนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมนี
9: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านแพร่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า150มิลลิเมตรรวมทั้งยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรชบุรีแจ้งเตือนและเร่งให้บริการประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ติดเงื่อนไขเรื่องการถือครองรถเพื่อตรวจสอบและยื่นคำร้องขอรับสิทธิ
10: ์นางนันทนาสุภศรีขนส่งจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าทางราชการได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้ความเป็นธรรมโดยรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีรถยนต์อายุเกิน20ปีรวมถึงรถอดลอยรถเสื่อมสภาพและรถสูญหายจะไม่ถูกนำมาตัดสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งสามารถยื่นเรื่องผ่านที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศด้วยขยายเวลาดำเนินการออกไปจนถึงวันที่20กันยายน2569นี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584สุภาด้วงน้อยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์นะคะทุกวันศุกร์ค่ะเวลา6นาฬิกาโดยประมาณถึง7นาฬิกาค่ะทุกท่านก็จะได้ตามรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการและต้องขอบพระคุณกับผู้ดูแลหอกระจายข่าวนะคะที่รับสัญญาณรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งในวันนี้นะคะซึ่งสำหรับในวันนี้กับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะเราจะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะซึ่งช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพี่พรสวรรค์นะคะสุขรัตน์ซึ่งท่านก็เป็นนักวิชาการแรงงานชำนาญการจากจัดหางานมาคุยมาเล่าในเรื่องราวข่าวสารในเรื่องของงานในพื้นที่บ้านเราให้ติดตามรับฟังกันส่วนช่วงที่2เดี๋ยวมาติดตามข่าวในบ้านเรากับท่านจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะต้องขอบพระคุณพี่ติ๊กนะคะพี่ติ๊กมาคุยให้ฟังตั้งแต่เช้าเลยในเรื่องของงานบ้านเราในช่วงนี้นะคะพี่ติ๊กก็บอกว่าเอ๊ะจะคุยอะไรดีจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของงานที่พี่ติ๊กดูแลเนี่ยพี่ติ๊กดูแลงานอะไรเดี๋ยวพี่ติ๊กแนะนำตัวเองก่อน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบี
0: ค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้นะคะทางท่านจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านว่าที่ร้อยตรีสมชายละอองทองของเรานะคะวันนี้ท่านนำทีมมานะคะแต่เดี๋ยวท่านเดินทางมาถึงนะคะตอนนี้ก็คือขออนุญาตนะคะคุณบีนะคะก็จะชี้แจงในเรื่องของภารกิจของทางสำนักงานจัดหางานก่อนนะคะโดยทางเราเนี่ยที่จริงแล้วเรามีงานให้บริการทางสำนักงานเนี่ยเด่นๆเลยนะคะซึ่งเป็นหัวใจหลักของทางสำนักงานอยู่5ภารกิจ
0: ค่ะพี่ติ๊ก
1: เนาะ5ภารกิจนะคะซึ่งเรามีรายการจัดรายการวิทยุอยู่ทุกครั้งแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทุกครั้งเดี๋ยวขออนุญาตเน้นย้ำนะคะภารกิจแรกของเรานะคะก็คือในเรื่องการให้บริการจัดหางานในประเทศ ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะการจัดหางานในประเทศ หาคนให้งานหางานให้คน ใครที่ตกงานว่างานต้องการหางานทำ ให้มาใช้บริการได้ นะคะภารกิจที่2ขออนุญาตไปอย่างเร็วก่อนนะคะภารกิจที่2ของเราก็คือในเรื่องของการให้บริการแนวอาชีพ
0: แนวอาชีพ
1: นะคะและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระรับงานไปทำที่บ้านเนาะภารกิจที่3ของเราจัดหางงานในประเทศไปแล้วเนาะจัดบริการแนวอาชีพและภารกิจที่เป็นที่ต้องการของทุกคนเลยก็คือการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
0: อ๋อคนอยากไปต่างประเทศไม่อยากทำงานในประเทศ
1: นะคะนอกจากจัดหางานต่างประเทศแล้วนะคะก็จะมีการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
0: คนต่างด้าวก็อย่ามาทำงานประเทศเรา
1: แมนจะต้องมีควบคุมด้วยและภารกิจสุดท้ายของเราก็คือการป้องกันการหลอกลวงนะคะนี่คือหัวใจหลักของเราน
0: ะคะ
1: หัวใจหลักของเราเลยและมาในด้านของการจัดหางานในประเทศที่ดิฉันนะคะเป็นผู้ที่รับผิดชอบ
0: หลัก
1: เลยนะคะ
0: หลักในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้งานใน
1: ตอนนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะได้จัดงานนัดพบแรงงาน
0: ค่ะ
1: 1ปี1ครั้ง
0: ค่ะ
1: นะคะที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ก็ได้รับการตอบรับกระแสอย่างดี
0: เยี่ยม
1: ทุกปีนะคะสำหรับตำแหน่งงานว่างของเราที่เรานำไปโชว
0: ์
1: นำไปรับสมัครนะคะจะมีอยู่ด้วยกันนะคะเกือบพันอัตรา
0: เยอะเหมือนกันนะพี่ดิ
1: มาก
0: หมายถึงว่าเฉพาะในพื้นที่บุรีรัมย์หรือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงด้วย
1: ก็จังหวัดใกล้เคียงด้วย
0: อ๋อเขาก็มาน
1: ะคะถ้าในพื้นที่จังหวัดเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรา41ตำแหน่ง81อัตรานะคะเฉพาะเดือนนั้นเนาะแล้วก็ระแวกใกล้เคียงของเรานะคะตำแหน่งงานว่างของเราเนาะเราก็ได้นำไปประชาสัมพันธ์นะคะประเภทกิจการ
0: ค่ะ
1: เนาะประเภทกิจการที่นายจ้างเข้ามานั่งรับนอกจากเป็นห้างสรรพสินค้าค้าปลีกค้าส่งนะคะขายรถอย่างเงี้ยค่ะขายรถประเภทกิจการอะไรเงี้ย
0: ขายรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ย
1: ค่ะที่ต้องการ
0: พนักงานขาย
1: อะไรแบบนั้นค่ะที่ต้องการ
0: ค่ะพี่ค่ะในช่วงนี้เหรอคะหมายถึงว่า
1: ในช่วงที่เราเปิดรับสมัคร
0: เมื่อที่เพิ่งพฤษภาที่ผ่านมามีผู้ที่สนใจไปค่อนข้างเยอะพอสมควรวันนั้นก็รู้สึกว่าจะเปิดไป2วันหรือกี่วันนะพี่ติช่วงพฤษภา
1: 1วัน
0: วันเดียว
1: ใช่เอาเต็มสตรีมเลยค่ะวันเดียววันนั้น
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นสทรามก็ได้ไปไลฟ์สดให้ได้ติดตามด้วยแต่ว่าก็มีกระแสตอบรับมาค่ะพี่ติแล้วเขาก็จะถามว่าอยู่ที่ไหนจัดหาแบบไปทำแบบไปสมัครที่ไหนเพราะบางท่านเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็เพิ่งรู้ข่าวอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยบางท่านก็อาจจะมีความกังวลว่าถ้าฉันไม่ได้ไปงานจัดนัดพบแรงงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ยังไม่มีงานทำเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปจัดหางานจังหวัดได้เลยแต่ละจังหวัดเนาะดังนั้นเนี่ยอย่างสมมติมีถามพี่ติ๊กว่าสมมติเขาเป็นคนสุรินทร์เนี่ยเขาก็ต้องไปหางานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดหางานสุรินทร์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ
1: ึ
0: งว่าคืออย่างของบุรีรัมย์เองเนี่ยได้มีการส่งข้อมูลในเรื่องของงานให้กับทางจังหวัดข้างเคียงให้เขาทราบไหมคะ
1: อ๋อค่ะในส่วนนี้นะคะของทางสำนักงานจัดหางานนะคะเราจะมีระบบนะคะสมัครงานออนไลน์นะคะสมัครงานออนไลน์ได้แล้วสมัครงานออนไลน์นี่หมายถึงว่านะคะหมายถึงว่าผู้สมัครงานเนาะเดี๋ยวนี
0: ้
1: นะคะไม่ต้อง walk in มาหาเราแล้วสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของทางสำนักงานจัดหางาน
0: ใช่ใช่
1: เราจะมีระบบ e-service ผู้สมัครงานนะคะเข้าไปคลิกได้เลยจะเลือกตำแหน่งงานว่างอยู่ที่จังหวัดไหนตำแหน่งงานอะไรมีหมดแล้วค่ะทางกรมก้าวหน้าไปแล้ว
0: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนยังเป็นแบบคือบางคนเขาก็ไม่รู้จริงๆนะพี่ติ๊กในเรื่องของการหางานเขาก็ยังแบบเหมือนกับใช้วิธีการเก่าๆเดิมๆว่าต้องไปที่จัดหางานจ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของใช่ว่าเป็นเรียกอะไรข้อมูลคนไทยมีงานทำไหมพี่ติ๊กใช่ตรงนี้ไหม
1: ใช่ตรงนี้แหละค่ะ
0: นั่นแหละพี่ติ๊กเล่าให้ฟังหน่อยเพราะบางคนเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเข้าไปยังไงหรือว่าอาจจะไม่ได้เคยเข้าไปศึกษาหรือเข้าไปดูข้อมูลข่าวในเรื่องของงานค่ะ
1: เนาะก็คือต้องเน้นย้ำก่อนนะคะว่าทางสำนักงานจัดหางานนะคะโดยเฉพาะท่านจัดหางานท่านว่าที่ร้อยตรีสมชายนะคะเน้นย้ำมากนะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนคนหางานได้ทราบว
0: ่
1: าเรามีระบบตัวนี้แล้วนะไทยมีงานทำแล้วนะทำยังไงให้ประชาชนนะคะ
0: ได
1: ้เข้าไปใช้บริการเราก็จะมีประชาสัมพันธ์ไว้ทางเว็บไซต์ของเราไปแปะลิงก์ไว้นะคะผู้สมัครงานนะคะทุกประเภทเน้นย้ำว่าทุกประเภทนะคะคนหางานทั่วไปคนพิการ
0: ใช่ใช
1: ่
0: ใช
1: ่คนพิการผู้พ้นโทษนะคะอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจเราอยู่แล้วเข้าไปสมัครงานได้เลยนะคะมันก็จะมีเป็นการลงทะเบียนไว้ดูเหมือนมันจะยุ่งยากอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วระบบของเรานะคะซัพพอร์ตทุกระดับนะคะสามารถคลิกเข้าไปง่ายๆนะคะหรือไม่งั้นนะคะโทรไปติดต่อถ้าทุกท่านนะคะอาจจะยังบางคนเนาะยังไม่ทราบว่าสำนักงานตั้งอยู่ไหนแต่น้อยแล้วแหละนะคะเพราะว่าเราประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่แล้วนะคะสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดชั้น2เน้นย้ำชั้น2เบอร์โทรศัพท์044-666-538อีกครั้ง044-666-538โทรไปเลยนะคะอันนี้หนูจะเข้าระบบตัวนี้นะคะสมัครงานนะคะเข้ายังไงอะไรยังไงเรามีเจ้าหน้าที่ไว้รองรับอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวจะถามพี่ติ๊กเพราะว่าตอนเนี้ยในเรื่องของกำลังแรงงานในประเทศไทยเนาะพี่ติ๊กเนาะเพราะว่าเราเข้าสู่สังคมสูงวัยค่ะพี่ติ๊กในเรื่องของวัยแรงงานค่อนข้างที่จะเริ่มลดน้อยถอยลงแล้วเราก็เป็นปัญหาในเรื่องของการหารายได้เนาะของประเทศของเราเนา
1: ะ
0: ในเรื่องของผู้สูงวัยของเราค่
1: ะ
0: ยังตอนนี้คือในมุมมองของพี่ติ๊กหรือว่าวิสัยทัศน์ในการดูแลงานในประเทศของเราอะในเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยตลาดแรงงานเนี่ยยังเรียกว่าเริ่มเปิดรับผู้สูงวัยของเราทำงานบ้างไหมมีบ้างไหม
1: จริงๆแล้วนะคะคุณบีคือทางกรมการจัดหางานของเรานะคะกรมการจัดหางานของเราก็ได้ทำ MOU นะคะกับบริษัทอยู่14บริษัทชั้นนำนะคะ14บริษัทชั้นนำนะคะที่จะเปิดรับคนพิการเข้าทำงาน
0: คนพิการแล้วมีผู้สูงอายุใช่ไหม
1: คนพิการเข้าทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีอยู่14บริษัท นะคะผู้สูงอย่างเช่นของ CJM
2: บางทีเห็นเขาก็รับคนไป
1: CJMO
2: ใช่
1: ค่ะแล้วก็ของในเครือของ Amazon
2: ผู้สูงวัย
1: ใช่ไหมใช่ค่ะผู้สูงวัย
2: ไปชงกาแฟไปทำ
1: บาริสต้าผู้หญิงเรานะคะผู้สูงวัยก็จะเป็นบาริสตี ใช่ไหมคะ
2: ชงกาแฟ
1: ใช่ชงกาแฟนะคะเราไม่ได้โลกสวยนะเรารับจริงๆนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้สูงวัยเราด้วย
2: ว่าความจำสูตรของกาแฟเขาด้วยไหม
1: ที่เราคือที่ท่านจัดหางานนะคะท่านสมชายได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปพบปะกับนายจ้างอ๋อนะคะเราลงพื้นที่เลยพบปะกับนายจ้างในสถานประกอบการที่เราคาดว่าจะจ้างผู้สูงอายุแล้วก็ที่จ้างผู้สูงอายุตาม MOU ของเราเราก็จะติดต่อประสานงานแล้วเราจะมีทีมมาเร็วของเรานะคะลงพื้นที
2: ่
1: ไปพบปะว่าจ้างผู้สูงอายุเนี่ยตำแหน่งอะไรผู้สูงอายุจะทำได้ไหมอะไรยังไงนะคะเราลงพื้นที่ไปจริงอย่างปีที่แล้วเนาะโอ้โหมากที่สุดลงพื้นที่แทบจะทุกวันเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะหาตำแหน่งมาคอยซัพพอร์ตผู้สูงอายุของเรานะคะ
2: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่าอย่างผู้สูงอายุบางท่าน
1: ค่ะ
2: ก็อยากจะมีงานทำอยู่เพราะถึงว่ายังแข็งแรงนะพี่ติ๊กบางคนแบบ60ไปแล้วเนี่ยท่านก็ยังแข็งแรงบางท่านก็อาจจะไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆอยากจะมีงานทำอยากจะมีรายได้เสริมที่ไม่อยากเป็นภาระลูกหลานหรือว่าบางท่านก็จะไม่ได้มีลูกหลานคอยดูแลเนา
1: ะ
2: ดังนั้นเนี่ยในส่วนสำคัญในเรื่องของการดำรงชีวิตเราเนี่ยให้อยู่รอดในทุกวันเนี่ยก็คือเราก็ต้องมีงานทำค่ะพี่ติ๊กดังนั้นเนี่ยในทุกช่วงวัยหรือว่าคนทุกประเภทน่ะเขาต้องได้รับการทำงานเนาะเพื่อจะได้มีรายได้เลี้ยงต้นด้วยรวมทั้งของผู้พิการเนี่ยทางจัดหางานก็ดูแลเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
2: มีคน
1: คนพิการนะคะคนพิการก็เช่นเดียวกันนะคะเราสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดในปีงบนี้นะคะเฉพาะในปีงบนี
2: ้
1: ที่เราหางานให้คนพิการได้ทำเนาะส่งน้องไปทำที่บริษัทนะคะณขณะนี
2: ้
1: ก็ยังทำอยู
2: ่
1: กว่าจะได้กว่าที่จะแบบปั้นน้องนะคะให้มีความตั้งใจจริงในการทำงานนะคะหาให้ไปลงตามบริษัทที่เราได้ไปเยี่ยมนายจ้างนะคะพยายามสอบถามคุณสมบัติอะไรต่างๆของคนพิการที่นายจ้างต้องการจริงๆแล้วคนพิการที่อยู่ในมือเรานะคะที่จะส่งไปทำงานให้กับสถานประกอบการเนี่ยมันตรงกับนายจ้างที่ต้องการไหมนอกจากจัดหางานนะคะตามมาตรา33ก็คือเอาคนพิการไปทำงานในสถานประกอบการนะคะมีการส่งประกันสังคมอะไรตรงนั้นนั่นคือมาตรา33นอกจากนี้แล้วเราไม่ได้แค่ดำเนินการตามมาตรา33อย่างเดียวเรายังดำเนินการตามมาตรา35มาตรา35นะคะก็คือก็อย่างที่ทราบนะคะคือสถานประกอบการนะคะที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องดำเนินการจ้างงานคนพิการนะคะ1คน
2: อ๋อหมายถึงว่าเฉพาะสถานประกอบการที่มีเค้าเรียกว่ามีกำลังคน100
1: คน
2: 100คนขึ้นไป
1: ใช่
2: ก็ต้องจ้าง1คนแต่ว่าถ้าต่ำกว่านี้นะคะพี่ดีต้องจ้าง
1: ถ้าต่ำกว่านี
2: ้แล้วแต
1: ่ใช่ค่ะ
2: แล้วแต่ความสมัครใจ
1: ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากทางสถานประกอบการด้วยนะคะคนพิการยังมี
2: ความสามารถ
1: แมนจากคุณบีเยอะมาก
2: บางคนก็เขาก็เก่งนะแต่ว่าบางคนแบบอาจจะมองว่าคือเขามองไว้ก่อนว่าคนพิการอาจจะไม่ได้ความสามารถเท่าคนปกติแต่จริงๆแล้วนะพี่จะบอกว่าคนพิการของเราบางท่านเนี่ยเขาก็มีศักยภาพ
1: ใช่ค่ะ
2: อาจจะเทียบเคียงกับคนที่ปกติก็ได้ดังนั้นเนี่ยก็ลองเปิดใจที่จะรับคนกลุ่มเนี้ยได้มีงานทำ
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเขาจะได้มีความภาคภูมิใจในการดำรงชีวิตนะพี่ติ๊กเพราะว่าในหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ย ก็อยากที่จะมีงานทำเป็นของตัวเองเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างพี่ติ๊กเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ในส่วนของว่าผู้ที่สนใจไปทำงานตามสถานประกอบการต่างๆที่ทางจัดหางานได้มีการแนะนำในตำแหน่งว่างในแต่ละช่วงเดือนนั้นว่ามีตำแหน่งนั่นตำแหน่งนี้น่าลองสมัครไหมหรือว่าอาจจะไปสมัครกับเว็บไซต์ไทยมีงานทำเนาะแล้วอีกงานนึงพี่ติ๊กกำลังจะเล่าให้ฟังว่าบางท่านก็ไม่ได้อยากที่จะไปทำงานกับสถานประกอบการอยากเป็นนายของตัวเองแต่ว่าฉันก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตฉันเองเนี่ยอยากจะทำอาชีพอะไรดังนั้นเนี่ยในส่วนของจัดหางานก็จะมีการแนะนำอาชีพให้กับคนที่อยากจะทำงานเพื่อได้ทำงานนั้นแล้วก็สามารถที่จะนำรายได้จากการทำงานนั้นมาได้เพราะว่าจริงๆแล้วบางอย่างอ่ะเราจะทำธุรกิจหรือว่าเราทำงานของเราไปค้าขายอ่ะช่องทางการตลาดอาจจะมองไม่ได้กว้างเท่าทางจัดหางานก็จะมีการแนะนำดังนั้นเนี่ยมันมีงานอะไรที่จัดหางานได้แนะนำพี่น้องประชาชนแล้วเขาไปทำแล้วเนี่ยเขาก็เกิดรายได้แล้วก็มีความสุขในการทำงานประเภทนี้ค่ะพี่ติ๊ก
1: คือในเรื่องของการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของเรานะคะเราก็จะมีทีมงานของเรานะคะคือฝ่ายในแนวอาชีพนะคะก็ได้ทำการนะคะปกติแล้วนะคะในเรื่องของการฝึกอาชีพนะคะหัวใจหลักของเราเลยนะคะก็คือฝึกยังไงให้เขาได้มีโอกาสได้มีรายได้จากการฝึกอาชีพนั้นนะคะและอาชีพที่เราฝึกนั้นเป็นที่ต้องการของกลุ่มนั้นจริง
2: ๆ
1: อาชีพนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดจริงๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ฝึกมาแล้ว มีอาชีพมีรายได้
2: ใช
1: ่พูดง่ายๆก็คือมีเงินนะคะตรงนี้เป็นหัวใจหลักที่ทางท่านจัดหางานของเราเน้นย้ำเสมอว่าในเรื่องของการที่จะไปฝึกอาชีพนั้นต้องได้ประโยชน์จริงนะคะคือทางเรานะคะก่อนที่จะฝึกอาชีพจริงๆแล้วนะคะเราก็จะมีในการที่จะประสานกับทางท้องถิ่นนั้นๆ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะอย่างเช่นที่เป็นรูปธรรมจริงๆเหมือนอย่างที่เราลงไปฝึกอาชีพกับทางทางพวกอำเภอกับสังอะไรพวกเนี้ยนะคะไปฝึกทำไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำพริกหรืออะไรพวกเนี้ยนะคะ
2: เป็นพวกอาหาร
1: เป็นพวกอาหารนะคะได้ผลนะคุณหมี
2: เขามีตลาดรองรับไหมพี่ติ
1: ๊กนะคะ
2: เพียงพอไหม
1: ขายพอ
2: ไหม
1: ขายพอไหมก็คือในเราก็ยังจะต้องคิดหาทุนให้เขาต่อไปอีกเห็นไหมใช่ค่ะเพราะว่าทำน้ำพริกขาย
2: ใช
1: ่หัวหน้าเรานะคะคือท่านจัดหางานของเราอ่ะในเรื่องเหมือนเราวกกลับมาที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพและกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านอีกนะคะเราก็มีทุนของผู้รับงานไปทำที่บ้านอีกนะคะรายละเอียดมันเยอะเนาะเดี๋ยวเราค่อยว่าก
2: ันแ
1: ต่
2: ว่า
1: ตรงนี้เราก็มีกองทุนนะ
2: คะ
1: ก็จะมีกลุ่มนะคะกลุ่มที่มาขอกู้เงินเราไปกลุ่มอย่างเช่นการทำผลิตภัณฑ์จากไม้อะไรพวกเนี้ยนะ
2: คะเวลาไปงานของจังหวัดสวยมากน้ำไม้
1: สามหมื่นขายได้คุณ
2: สวยมากถ้าคนเข้าไปงานอย่างพอสวอะไรก็แล้วแต่นะจัดหางานก็จะสวยมากสวยจนไม่กล้าใช้อย่างขัดเงาแบบสวยค่ะพี่ติ๊ก
1: สวยนี่แหละค่ะเพราะอะไร
2: อุปกรณ์เขาเรียกว่าคลายความอะไรคลายเครียดคลายเส้น
1: ทุกอย
2: ่
1: าง
2: เครื่องครัวมีหมดเลยครบ
1: อะไรแบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ถ้าลงตะลิวตะเ
1: บ
2: ีย
1: งวันนั้นนะป
2: ุ๊บรู้สึกว่าจะมีตะกงตะเกียบ
1: เยอะแยะไปหมดเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเราก็ปล่อยให้กู
2: ้
1: นะคะกู้เพื่อที่จะเอาไปต่อยอดนะคะในเรื่องของการดูแลผลิตภัณฑ์ของตัวเองบริหารจัดการไปมีเงินทุนแล้วนะคะหัวหน้าเขาก็พาออกอีเวนต์เยอะเลย
2: ใช่ใช่
1: ต่ออีเวนต
2: ์ท่านจัดงาน
1: ไม่ได้ค่ะเชิ
2: ญหาตลาดให้ด้วย
1: หาตลาดให้อีกนะคะตรงนี้ก็ต้องแบบพาเราเชิงรุกมาก
2: เพราะว่าท่านคงจะมีวิสัยทัศน์ในการมองภาพว่าอ่ะในเมื่อสอนอาชีพแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะมีก็คือตลาดรองรับเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ว่าไม่ใช่ฝึกมาแล้วเราอ่ะฝึกมาแล้วทิ้งไปแล้วเราไม่มีอะไรรองรับกับเขาเลยเนี่ยพอท่านจัดหางานเนี่ยทำงานเชิงรุกในเรื่องการหาตลาดกับพี่น้องเราที่ทำงานประเภทเนี้ยพอได้ออกงานต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มรู้แล้วล่ะเนาะเพราะว่าพอเราได้ออกไปที่นึงแล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์ให้เขาได้ไปเลือกซื้อเลือกหากับพี่น้องเราที่ต้องการแล้วก
1: ็
2: มีทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อกันในเรื่องของการซื้อข้าวของต่างๆเนี่ยมันถือว่าเป็นการทำงานที่ดีค่ะพี่ติ๊กมันถือว่าคน เราเนี่ยจะได้มีอาชีพและมีเงินเนาะในการดำรงชีวิตว่าทุกวันเนี่ยถ้ามองในเรื่องของค่าของชีพค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนั้นเนี่ยถ้าคนที่เขาเรียกว่าขาดรายได้จากการทำงานก็ค่อนข้างที่จะดำรงชีวิตยากเหมือนกันนั้นเนี่ยก็เลยมาคุยกันกับพี่ติ๊กในช่วงนี้มีเรื่องอื่นๆไหมคะที่พี่ติ๊กที่จะเล่าให้ทางรายการฟังในช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวไม่แน่ใจท่านจัดหางานมาถึงหรือยังนะคะ
1: มา
2: เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่
2: เพราะว่าจะมาพบปะแล้วก็มาพูดคุยข่าวให้ได้ติดตามและฟังกันเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากิจกรรมต่างๆของจอยบรมของเรานั้นจัดหางานก็ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งข้อที่ไปร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจิตอาสาหรือว่าทำบุญตักบาตรในวันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผ่านมาก็จะมาคุยให้ฟังในกิจกรรมเหล่านี้แต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวคุยกับพี่ติ๊กอีกสักประมาณอีก3นาทีทิ้งท้ายก่อนที่จะไปคุยข่าวกับท่านจัดหางานกันเชิญครับพี่ติ๊กค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็คือเดี๋ยวก็จะใกล้ธันวาแล้ว
2: ใช่
1: เนาะใกล้ธันวาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการส่งเสริมการมีงานทำนะคะให้กับกลุ่มพิเศษโดยเฉพาะคนพิการนะคะโดยเฉพาะคนพิการก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะถึงนายจ้างสถานประกอบการนะ
2: คะ
1: ที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปนะคะให้นะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย
2: ์
1: นะคะให้มาแจ้งขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา35นะคะ
2: แต่ว่าถ้าจะว่าหน่วยงานไหนเขาไม่ได้มีแบบว่าความประสงค์ที่จะต้องจ้างคนพิการแต่ว่าเขามีจำนวนคนร้อยคนขึ้นไปเนี่ยเขาต้องทำยังไงไหมคะพี่ติ๊กหมายถึง
1: ว่าสถานประกอบการที่ไม่ถึง100คนเหรอคะ
2: คือถึงแต่ว่าเขาไม่ได้อยากจะต้องจ้างคนพิการเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรให้กับทางหน่วยงานหรืออะไร
1: คืออย่างนี้ค่ะคือการดำเนินการตามมาตรา35เนาะอันนี้เราเว้นไว้ก่อนนะคะคือเขาตามพระราชบัญญัติเนาะพระราชบัญญัติมันจะมีของทางท่านผอ.มจ.ที่นายจ้างสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไป
2: คุ
1: ณต้องดำเนินการอยู่3แนวทางสามแนวทางนะคะ3แนวทางในการช่วยเหลือคนพิการดังนี
2: ้
1: หรือจำง่ายๆก็คือ3จ.หนึ่งจอแรกก็คือจ้างจ
2: ้
1: างตามมาตรา33แล้วถ้าคุณไม่จ้างคุณต้องจอที่2คือคุณต้องจ่ายแล้วจ่ายตามมาตรา34ฉันไม่จ้างเนื่องจากว่าฉันไม่มีคนพิการเข้าทำงานและฉันจ่ายเข้าเงินกองทุนสงเคราะห์คนพิการดีกว
2: ่
1: าตามมาตรา34แต่ถ้าคุณไม่จ้าง33ไม่จ่าย34ทางเลือกสุดท้ายคือคุณต้องจัดตามมาตรา35จัดให้คือการให้สัมปทานการจัดสถานการจัดสถานที
2: ่ให้เขาได้มา
1: ให้เขาได้มานะคะให้เขามาขายของจะเห็นทางห้างโรบินสันเห็นไหมคะมีคนมาขายลอตเตอรี่แบ็คโคร
2: อันนี้เป็นในส่วนที่ทางสถานประกอบการดำเนินการในส่วนที่ว่าจัดสถานที่ให้คนพิการได้มาขายของเพราะว
1: ่
2: าหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีความประสงค์ที่จะจ้างคนพิการก็เลยใช้ในส่วนนี้แทนนะอันนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการได้สามจออย่างพี่ติ๊กพูดให้ฟังอ่ะช่วงท้ายนี้ค่ะอีกสักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันจะมาคุยกับท่านจัดหางานซึ่งท่านก็มาแล้วเนาะพี่ที่มีอะไรฝากไหมคะในเรื่องของการหางานทำ
1: ก็อยากจะฝากนะคะเน้นเลยนะคะก็อยากจะฝากให้นายจ้างสถานประกอบการนะคะทุกแห่งนะ
2: คะ
1: ก็ถ้ามีตำแหน่งงานว่างนะคะถ้ามีตำแหน่งงานว่างหรือมีในเรื่องของที่จะให้ทางสำนักงานจัดหางานประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของสถานประกอบการนะคะที่จะเปิดโอกาสนะคะให้กับประชาชนคนหางานทั่วไปหรือกลุ่มคนพิเศษกลุ่มเปราะบางได้มีโอกาสร่วมงานกับทางสถานประกอบการข

0: ให้บริการและต้อนรับนะคะในการที่ท่านให้โอกาสของทางสำนักงานเป็นส่วนหนึ่งนะคะในสถานประกอบการของท่านค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นช่วงแรกที่เราได้มาพูดคุยกับพี่ติ๊กค่ะคุณพรสวรรค์สุขรัตน์ทั้งท่านก็เป็นนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวเราจะไปรับฟังสิ่งที่สนใจจากทางรายการกันค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองจะมาพูดคุยกับท่านจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์กันค่ะ
0: ค่ะฝากท่านจัดหางานด้วยนะคะ
1: ค่ะ

กลับมาอีกช่วงหนึ่งค่ะการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทางเพจ Facebook สทบุรีรัมย์นะคะยินอยู่กับดิฉันเรียวดีของสากลรามาธิบดีงานแล้วก็ในช่วงนี้นะเราจะมาพูดคุยกันกับท่านจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านไว้ว่าที่ร้อยตีสมชายละอองทองต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการพูดคุยอีก1ช่วงนะคะวันนี้จัดหางานได้เตรียม

0: เรื่องราวข่าวสารมา2ช่วงนะคะแล้วเมื่อกี้เพลงเพราะๆต้องขอบพระคุณท่านอีกของเราในวันนี้ด้วยค่ะคุณกฤษชาติสุจิรัตน์นะคะวันนี้ในเรื่องของข่าวสารที่ท่านจัดทางงานจะมาคุยมาเล่าให้ฟังนะก็มีหลายข่าวอยู่ในช่วงเวลาประมาณเกือบ20นาทีค่ะท่านคะเดี๋ยวข่าวแรกที่ท่านจัดทางงานจะมาคุยให้เราฟังเป็นเรื่องราวอะไรคะ
1: ครับสวัสดีครับน้องประชาชนคนเวลำนะครับก็วันนี้ผม
0: ค่ะ
1: อธิรัตน์ฟรีสมชายรองทองครับจัดหางานจังหวัดเวลำเรื่องแรกครับคุณบีครับก็อยากจะแสดงความปฏิญญาดีกับประสบนิกรจังหวัดเวลำในการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ของจังหวัดบุรีรัมย์เรานะครับในจุดแรกของวันที่27กรกฎาคมนะครับในภาคเช้านะครับเราก็ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลนะครับถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับณเทศบาลตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็โดยมีพ่อเมืองของเราครับคือท่านปิยะปิจนำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับประธานในพิธีนะครับก็ร่วมกิจกรรมในการนะครับเนื่องในวันโอกาสดังกล่าวนะครับและในห้วงบ่ายนะครับก็ทางจังหวัดนะครับบุรีรัมย์เราโดยสุนิกรนะครับก็มีการจัดกิจกรรมรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเจริญจิตตภาวนานะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวรชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับท่านปิยะปิจนำเป็นประธานนะครับณห้องประชุมศาลาโชติญาณานุสรณ์วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับก็เป็นความปิติยินดีของประสบนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ
0: ที่ผ่านมา
1: ครับในวันที่28นะครับก็ในภาคเช้านะครับก็ร่วมกิจกรรมนะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในเนื่องวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสถานที่ก็หน้าบริเวณลานด้านหน้าสนามช้างอารีนานะครับตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยมีท่านปิยะปิจนำนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นประธานในพิธี
0: ใช่ครับมีช่วงเย็นด้วย
1: และในช่วงบ่ายของวันที่28นะครับก็เริ่มตั้งแต่16.00 นเป็นต้นไปนะครับก็จังหวัดเวลามเราก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับจังหวัดเวลามก็ประกอบด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับรัชกาลที่1นะครับก็โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านปิยะปีนำนะครับเป็นประธานในพิธีนะครับก็เราก็ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้ง2วันนะครับทั้งภาคเช้าภาคบ่ายใน4กิจกรรมใหญ่ๆนะครับก็
0: ท่านจัดทั้งก็ไปร่วมกิจกรรม
1: ทั้ง
0: ทุกกิจกรรมเลย
1: จัดหางานจังหวัดนะครับโดยผมและก็เจ้าหน้าที่ก็ร่วมทั้ง4กิจกรรมตามที่ได้นำเรียนใน4กิจกรรมนะครับในเรื่องของงานดังกล่าวนะครับก็นำเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ
0: ค่ะนอกจากที่มีข่าวที่เราได้ไปร่วมกิจกรรมสำคัญนะของพระสงฆ์นิกรชาวไทยแล้วเนี่ยในส่วนของงานในหน้าที่ที่ท่านจัดหางานรับผิดชอบเนี่ยจะมาบอกข่าวสำคัญนะคะในช่วงนี้ให้แฟนรายการได้ติดตามกันนะซึ่งช่วงนี้รู้สึกว่าท่านจัดหางานจะไม่ค่อยสบายด้วยอาจจะเป็นอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะพยายามที่จะวันนี้ท่านก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทั้งที่ท่านก็อาจจะสุขภาพไม่ได้พร้อมเท่าที่ควรต้องขออภัยแฟนรายการที่อาจจะมีเสียงกระแอมกระไอกับท่านจัดหางานแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวสารในเรื่องของเรื่องงานเนี่ยวันนี้ก็จะมาคุยกันในช่วงเวลาประมาณ 15นาทีครับน้อยมากนะจริงๆแล้วมันมีข่าวสำคัญอะไรบ้างคะท่าน
1: ครับในภารกิจของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับโดยส่วนราชการภูมิภาคก็คือสำนักงานจัดหางานจังหวัดนะครับซึ่งผมเองได้ทำหน้าที่จัดหางานจังหวัดนะครับในห้วงแรกนะครับท่านหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำนะครับคุณพรสวรรค์สุขรัตน์นะครับนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษก็ได้พูดถึงภารกิจของการจัดหางานให้กลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าผู้พ้นโทษผู้เสพนะครับแล้วก็คนพิการผู้สูงอายุเป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของการจ้างงานนะครับของมาตรา35พรบพัฒนาส่งเสริมทุกคนพิการนะครับก็ได้พูดในเรื่องของการส่งเสริมการมีงานทำการตั้งกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เราโปรโมทอยู่ขณะนี้ก็คือกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านนะครับซึ่งบุรีรัมย์เราก็มีสินเชื่อหลายกลุ่มนะครับแล้วก็เน้นนะครับอย่างคุณบีได้นำเรียนไปก็คือเรื่องของการสร้างมาร์เก็ตติ้งนะครับให้ไม่ใช่ว่าส่งเสริมแล้วเราไม่มียอดจำหน่ายนะครับอย่างก่อนหน้านั้นก็มีงานมหกรรมที่นัดพบที่โรบินสันบุรีรัมย์ถัดมาก็ที่จ็อบแฟร์สุรินทร์นะครับแล้วก็จะถึงนี้67นี่ก็กาฬสินธุ์นะครับกลุ่มต่างๆที่เราส่งเสริมแล้วผมเองก็จะพาไปเสนอสินค้านะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้
0: ชมการตลาด
1: ใช่ครับในช่องทางการตลาดตรงนี้นะครับในส่วนที่ผมจะเสริมอีกนิดหนึ่งในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะครับก็คือจากที่เราทราบกันดีนะครับที่มีภาวะสงครามแล้วก็ทำให้แรงงานที่เราจะมาเสริมภาวะเศรษฐกิจของเราในงานก็คือแรงงานต่างด้าวนะครับโดยเฉพาะกัมพูชาหรือที่เราทับศัพท์ว่าเขมรเนี่ยนะครับก็มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาประเทศนะครับซึ่งก็ทำให้ขาดแคลนแรงงานนะครับซึ่งมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเองคือท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับก็ได้พิจารณานะครับประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวหรือจะเรียกสั้นๆว่าคบต.นะครับซึ่งก็มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสาธารณสุขหอการค้านะครับและก็ที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับร่วมประชุมจากที่ผ่านมาเนื่องจากการขาดแคลนนะครับก็ได้มีมติครม.ที่ผ่านมาก็คือมติครม.เมื่อวันที่11พฤศจิกายนจน2568นะครับก็ให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในราชจักรไทยนะครับได้ขึ้นทะเบียนซึ่งจะมีผลใบอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวา2569นี้นะครับเนื่องจากว่าเราก็ยังมีความต้องการขาดแคลนนะครับก็ได้มีมติครม.นะครับเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นะครับก็เห็นควรให้กลุ่มดังกล่าวต่อใบอนุญาตทำงานไปอีก1ปีจนถึงวันที่11พฤศจิกายน17พฤศจิกายน2570นะครับอีก1ปีนะครับฉะนั้นก็สามารถที่จะยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งหน่วยงานของเราก็มีบริการทุกภารกิจเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดนะครับก็ส่วนต่างด้าวเราก็ยื่นไปที่ e-work permit นะครับก็ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็ถ้าสงสัยก็อย่างที่โทรไปถามได้เลยนะครับ1506กฎ2นะครับซึ่งเราจะทำโดยที่ใช้เวลาไม่นานนะครับในเรื่องของการยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์หลังจากนั้นเราก็จะไปรับใบอนุญาตทำงานที่ศูนย์โมบายหรือศูนย์ออกใบอนุญาตทำงานซึ่งเราโมบายมาที่บุรีรัมย์เซอร์กิตนะครับอยู่ด้านหลังสนามช้างอารีนานะครับซึ่งเราใช้บริษัทภาคเอกชนในการผลิตใบอนุญาตทำงานนะครับซึ่งจะสะดวกสบายนะครับในการยื่นคำขอนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์และก็ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานนะครับสำหรับแรงงานต่างด้าวที่พี่น้องสถานประกอบการจะใช้นะครับก็จะมีสัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามนะครับก
0: ็
1: ครับกัมพูชานี่เราจะยังก็ตกลงเรายังไม่ดีขึ้นก็ยังไม่มีนะครับฉะนั้นก็
0: ไม่ถึงว่ากัมพูชาแต่บางท่านน่ะอาจจะแบบอยู่นานค่ะท่านแต่ทำงานอยู่นานแล้วเขาไม่ได้ประสงค์อยากจะกลับประเทศเขายังไงเราก็ต้องให้เขากลับใช่ไหมคะตาม
1: จริงๆ
0: ข้อมูล
1: กลุ่มที่คุณบีได้สอบถามนะครับกลุ่มแรงงานของบุรีรัมย์เราที่เป็นกัมพูชานะครับกลุ่มที่จะสามารถต่อได้ก็เป็นกลุ่มที่นำเข้ามาตามข้อตกลงระหว่างรัฐหรือ MOU นะครับทีละ2ปีแล้วก็จะต่อเป็น2ปีนะครับกลุ่มนี้ก็จะคงอยู่นะครับแต่กลุ่มที่จะขึ้นตามมติครม.นะครับทางนโยบายรัฐบาลเรายังไม่พิจารณาในประเด็นนี
0: ้
1: นะครับฉะนั้นยอดตรงนี้นะครับกัมพูชาเราก็ยังคงอยู่ในทางทะเบียนอยู่นะครับ313คนนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่นำเข้าตามระบบข้อตกลงระหว่างรัฐหรือ MOU นะครับ
0: ก็ยังมีผลอยู
1: ่ครับก็ยังอยู่จริงๆยอดของแรงงานต่างด้าวเลยนะครับ
0: ค
1: ือที่เรามาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในแรงงานระดับล่างเนี่ยเราบุรีรัมย์เรายอดก็ไม่มากนะครับประมาณนะครับ 2,000 คนนะครับที่อยู่ในอำเภอต่างๆนะครับก็ไม่รุนแรงนะครับเพราะว่าเราเป็นจังหวัดที่น่ารักนะครับก็ไม่ได้ใช้แรงงานต่างชาติเพราะว่าเราจะมาส่งเสริมในเรื่องของการจ้างงานของคนไทย
0: มากกว่าม
1: ากกว่าครับอันนี้ก็เรื่องของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: ได้ค่ะมีประเด็นอื่นไหมคะท่านอาจารย์ที่อยากจะคุยให้แฟนรายการได้ติดตามรับฟังกันค่ะไหนท่านจะทางงานก็มาร่วมรายการเองแล้วนะคะก็จะมีข่าวสำคัญแหละนะคะให้แฟนรายการได้ติดตามกันในช่วงเช้านี้ค่ะ
1: ครับก็อยากเพิ่มเติมในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเป็นทางเลือกของพี่น้องแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์เราน
0: ะ
1: ครับก็ในภารกิจนะครับที่ทางคุณพรสวรรค์หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำได้นำเรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับก็อยากเสริมภารกิจในเรื่องของการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศนะครับฉะนั้นก็เป็นที่ตอบโจทย์ของพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ไปมากที่สุดก็อำเภอลำปลายมาส อำเภอพุทธไทยสงฆ์บ้านใหม่ชัยพฤษคูเมือง
0: นะครับโซนนี้จะต้อง
1: โซนนี
0: ้ชอบ
1: นะครับก็เขาจะเรียกกันให้สนุกสนานว่ากลุ่มที่โกอินเตอร์ก็อินเตอร์จริงๆนะครับส่วนใหญ่รายได้ก็ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อเดือนนะครับ
0: เ
1: งินเดือนพอๆกับจัดหางานจังหวัดเลยนะครับ ก็ปิติยินดีและเราจังหวัดบุรีรัมย์เราก็เป็นจังหวัดที่มีสถิติการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศติดท็อปไฟของประเทศนะครับก็ประมาณหมื่นกว่าคนต่อปี
0: ส่วนใหญ่เขาต้องการไปประเทศอะไรบ้าง
1: ปีนี้
0: ความต้องการไปต่างประเทศเนี่ยค่ะ
1: ปีนี้เป้าหมายของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับว่าเรานะครับจะมีการจัดส่งแรงงานนะครับไปทำงานในต่างประเทศนะครับประมาณ 130,000 คนนะครับแล้วเป้าหมายของบุรีรัมย์เราก็วางไว้ประมาณ 12,000 คนนะครับในการที่จะขับเคลื่อนพี่น้องที่สนใจมากที่สุดก็โครงการร่วมไทยอิสราเอลนะครับหรือเขาเรียกว่า TIC Thailand Israel Cooperation นะครับอันนี้ตอบโจทย์นะครับรายได้เฉลี่ยก็ประมาณ 70,000 บาท
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: ต
0: ่
1: อเดือนบวกลบนะครับฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่พี่น้องค่อนข้างที่
0: จะ
1: สนใจ
0: สนใจที่จะไป
1: รัฐเราก็รับสมัครช่วงนี้ก็เร่งในการจัดส่งอยู่นะครับซึ่งถ้าท่านใดมีค่าใช้จ่ายนะครับเรามีกองทุนนะครับกองทุนบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับที่จะให้สินเชื่อในโดยเราทำข้อตกลงกับธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ในการอำนวยสินเชื่อจากเงินกองทุนดังกล่าวนะครับในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาทนะครับที่จะเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ
0: เป็น
1: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนะครับ
0: โอ้อันนี้คือน่าสนใจค่ะท่านแต่ทางงานเพราะว่าคือบางท่านน่ะอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลตรงนี้ค่ะในเรื่องของการทางงานน่ะมีกองทุนให้สำหรับผู้ที่จะเดินทางอันนี้กองทุนเนี่ยจำกัดจำนวนไหมคะท่านแต่ทางงานว่าจะต้องเท่าไหร่จังหวัดหนึ่งต้องยังไง
1: คือในกองทุนนี้เราเปิดเสรีนี้นะครับ
0: เสรีเลย
1: ซึ่งก็มียอดเงินอยู่จำนวนมากสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของธ.ก.ส.
0: ค่ะ
1: นะครับที่จะมีความต้องการในการเดินทางที่จะไปทำงานในต่างประเทศนะครับเราก็มีในการเอาเงินกองทุนนี้มาเป็
0: น
1: สินเชื่อนะครับให้กับพี่น้องได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานนะครับ
0: ใช่อาจจะไม่ต้องมีข้อกังวลเพราะว่าบางท่านอาจจะเริ่มแบบคือหาทางออกยังไงเนาะว่าเราไปต่างประเทศไม่มีเงินค่ะแต่ว่าอยากไปนั้นเนี่ยท่านทางงานแนะนำนะว่าเรามีกองทุนนะสำหรับคนที่จะไปทำงานต่างประเทศแต่ว่าจะติดต่อสอบถามได้ก่อนที่จะไปทำงาน
1: ครับฉะนั้นในการสมัครทุกงานนะครับเราเข้าไปดูที่คลิกไปที่กรมการจัดหางานนะครับในสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับพิมพ์ภาษาไทยนะครับหรือคลิกไปที่ภาษาอังกฤษนะครับ toea.doe.go.th นะครับภาษาอังกฤษก็ได้นะครับภาษาไทยก็ได้กรมการจัดหางานหรือสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับดร. Google เราก็จะบอกนะครับแล้วก็ดูในตำแหน่งนะครับช่วงนี้ก็มีนะครับที่กำลังจะเปิดรับสมัครนะครับก็ที่เรามีโครงการร่วมชื่อผู้ฝึกงานเทคนิคนะครับไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นนะครับผ่านองค์กร IM Japan นะครับซึ่งเราจะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดในการรับสมัครอยู่ในช่วงนะครับ1ถึง31พฤษภาคม1ถึง30มิถุนายน1ถึง31นะครับกรกฎาคมเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับก็ฉะนั้นนะครับก็เข้าไปที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยประเทศต่างๆกรมการจัดหางานนะครับก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับก็ใช้อินเทอร์เน็ตให้มีประโยชน์นะครับหรือเข้าไปที่toea.doe.go.th นะครับซึ่งก็คลิกไปที่ตำแหน่งงานว่างนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะมีตำแหน่งที่นโยบายกระทรวงแรงงานโดยให้เอกอัครทูตที่ฝ่ายแรงงานที่อยู่ในต่างประเทศนะครับเป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นนักการตลาดในการที่จะไปหาตำแหน่งงานมารองรับพี่น้องที่จะไปใช้แรงงานในต่างแดนนะครับช่วงนี้ก็จะมีญี่ปุ่นมีสิงคโปร์นะครับมีเกาหลีอิสราเอลนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับถ้ารอรัดก็อาจจะทำให้ไม่สะดวกเราก็มีบริษัทที่ได้รับอนุญาตจัดหางานนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ131บริษัทจัดหางานได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลางคือท่านอธิบดีนะครับในการที่จะจัดส่งนะครับไปทำงานในต่างประเทศเช่นกันนะครับนี่คือกรณีบริษัทจัดหางานจัดส่งหรือท่านใดที่มีญาติในต่างประเทศนะครับที่มีตำแหน่งนะครับหรือไปทดลองแล้วหรือมีนายจ้างต้องการนะครับก็ให้ทางสถานทูตหรือสำนักงานแรงงานไทยรับรองมานะครับก็มาแจ้งที่จัดหางานจังหวัดนะครับก็เดินทางไปทำงานเขาเรียกว่าประเทศแจ้งการเดินทางด้วยตนเองกฎหมายจัดหางานก็คือมาตรา48นะครับที่เรารับแจ้งอยู่ก็อยากส่งเสริมในเรื่องประเด็นที่3นะครับก็เป็นการอาศัยเครือข่ายนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ในรายการที่4ก็คือกรณีที่นายจ้างเราส่งไปทำงานหรือประเด็นที่5ส่งไปฝึกงานช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจอาจจะอยู่ในช่วงที่เศรษฐศาสตร์เขาใช้ว่าชะลอตัวนะครับนายจ้างเองก็จะดูประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็อาจจะส่งลูกจ้างของเราที่อยู่ในราชไทยไปทำงานหรือฝึกงานก็สามารถยื่นได้ที่จัดหางานจังหวัดที่นายจ้างสถานประกอบการตั้งอยู่นะครับอันนี้คือการบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศใน5ช่องทางนะครับก็ฝากในการที่ใช้ช่องทางที่ถูกต้องนะครับเพราะสิ่งที่เราเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งนะครับบางคนไม่รู้จักช่องทางก็จะมีผู้กระทําการฝ่าฝืนกฎหมายก็คือเก็บเงินเก็บทองแล้วไม่จัดส่งนะครับเราก็จะได้รับเรื่องอยู่เรื่อยๆนะครับยอดของบุรีรัมย์เราความเสียหายปีนี้ก็300,000กว่าบาทแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะถูกหลอกไปทำงานออสเตรเลียนะครับงานเกษตรนะครับเก็บเงินแล้วบอกว่ามีตำแหน่งนะครับแล้วก็ไม่สามารถจัดส่งได้ซึ่งเราก็จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพุทธศักราช2528แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2537นะครับก็ฝากเตือนนะครับก็อยากให้ตรวจสอบมาที่อัน
0: นี้ก็คือเดี๋ยวจะคุยกันต่อกับทางจัดหางานซึ่งเวลาใกล้หมดแล้วค่ะทางเทคนิคของเราขึ้นเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอบพระคุณท่านจัดหางานเป็นอย่างสูงที่มาพูดคุยจริงๆข้อมูลเยอะมากในรายการเล่าเรื่องเมืองแปดวันนี้นะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับชมรับฟังรายการของท่านนะคะแล้วก็อาจจะเป็นทักทายแฟนรายการนะคะต้องจะลาไปแล้วพบใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ